ของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปค่ะบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟ

และน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟเพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานเพื่อเป็นกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ในการสร้างบารมีต่อไปทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลัก

ภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัฒน์เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรแคที่พรทิพย์สวัสดิ์และกัลยาณมิตรสุนิภาวินเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโก้จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ในโอกาสต่อไปค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนมาร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตต์ฟิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่สองได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาลิซาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรสมทบกฐินวัดพระธรรมกายประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบัววอนมณีวันส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสนแมทชิตต้อมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจัตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดในเดือนกันยายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลทางยังได้ร่วมกันรับชมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbytho

www.thaiwanworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชีวิตของคนเราเนี่ยต่างก็มีขึ้นมีลงมีดีใจเสียใจเต็มไปด้วยความผกผันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายและจิตใจภายในแต่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาใจของเราเนี่ยให้มั่นคงเข้มแข็งมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอยู่ภายในให้ได้ตลอดเวลาแม้จะมีสิ่งภายนอกมากระทบแต่ก็ไม่กระเทือนเข้ามาภายในจิตใจเปรียบเสมือนภาพของภูเขาที่บางครั้งก็มีหิมะปกคลุมบางครั้งก็มีลมพายุพัดกระหน่ำบางครั้งก็มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแต่ทั้งที่ภูเขาได้รับความปั่นป่วนรอบตัวแต่มันกลับนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านใดๆในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องหนักแน่นเหมือนดังภูผาไม่ว่าจะประสบกับปัญหาความยากลำบากหรือเผชิญกับความวุ่นวายรอบข้างแต่ถ้าจิตใจเราสงบสะอาดสว่างหยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่มาจากทิศทั้ง4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐม

ปุญญาภิสันทสูตรว่าแม่น้ำทั้งหลายอันเป็นที่อยู่ของฝูงปลาย่อมไหลไปสู่ทะเลอันเป็นที่รองรับน้ำใหญ่เป็นที่ขังน้ำใหญ่สุดที่จะประมาณได้และเป็นที่กำเนิดแห่งรัตนะต่างๆฉันใดทอดทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่บัณฑิตผู้ให้ทานมีข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเป็นต้นดุดแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉะนั้นผู้ที่มันสั่งสมความดีอยู่เป็นนิดจิตจะร่าเริงเบิกบานแจ่มใสแล้วกระแสทานแห่งบุญที่หลั่งไหลมาสู่ตัวเราทำให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจเกลี้ยงเกลาสะอาดบริสุทธิ์เราทำบุญที่เกิดจากการให้ทานชนิดต่างๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และนั่งสมาธิจะเริ่มภาวนาเป็นประจำดวงบุญในตัวก็จะกลั่นให้กายวาจาใจใสบริสุทธิ์จะสว่างสวายขึ้นไปเรื่อยๆดวงบุญนี้เนี่ยมีอนุภาพไปดึงดูดอภิทรัพย์สมบัติทั้งหลายดึงดูดสิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆเหตุการณ์ดีๆที่เป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือแม้กระทั่งสมบัติอันเป็นโลกุตระคือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องอาศัยกำลังบุญทั้งสิ้นอย่างอื่นเป็นเพียงสิ่งประกอบภายนอกดังนั้นบุญจึงเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ดีงามทุกอย่างเป็นเสมือนมหาสมุทรเป็นที่รวมของแม่น้ำที่ไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเหมือนกับเรื่องของพระศิวลีผู้สั่งสมบุญเอาไว้ในอดีตทำให้เป็นผู้มีลาภมากเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปตามชนบทแล้วได้เสด็จกลับมายังพันธมดีนครพระพุทธบิดาของพระพุทธองค์ก็ทรงตระเตรียมอาคันตกทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและพระองค์ยังทรงประกาศให้ชาวเมืองมาร่วมกันเป็นสหายถวายทานในครั้งนี้แต่ชาวพระนครกลับปรึกษาหารือกันว่าพวกเราควรที่จะรวมกันถวายทานให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาทรงถวายเมื่อตกลงพร้อมใจกันแล้วน่ะก็ส่งตัวแทนไปทูลนิมนต์พระบรมศาสดาให้มาเสวยในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็ช่วยกันจัดแจงทานด้วยความปีติยินดีแล้วส่งข่าวไปทูลให้พระราชามาดูการถวายทานของพวกตนพระราชาครั้นเสด็จมาทอดพระเนตรทานของมหาชนแล้วก็ทรงดำริว่าเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่านี้อีกในวันรุ่งขึ้นจึงนิมนต์พระบรมศาสดาอีกทั้งพระราชาและชาวเมืองต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้สลับสับเปลี่ยนกันนิมนต์อยู่อย่างนี้น่ะจนกระทั่งในครั้งที่6ชาวเมืองก็ปรึกษากันว่าในวันพรุ่งนี้พวกเราจะถวายทานชนิดที่ใครก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่มีในทานของพวกเราเพราะว่ารุ่งขึ้นเมื่อจัดแจงของที่จะถวายเสร็จก็พากันตรวจตราดูว่าอะไรบ้างที่ยังไม่มีพอเห็นว่ายังขาดน้ำผึ้งดิบส่วนน้ำผึ้งสุกมีมากแล้วดังนั้นชาวเมืองจึงส่งคนให้ไปหาซื้อน้ำ

ึ่งดิบสี่คนโดยถือทรัพย์คนละพันกหาปณะสมัยนั้นพระศิวลีได้เกิดเป็นกุลบุตรในบ้านสกุลหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองพันธุมดีเท่าไหร่นักเป็นชาวชนบทที่ขยันขันแข็งมีอยู่วันหนึ่งจะต้องเดินทางเข้าเมืองได้ถือเอากระบอกเนยแข็งติดตัวไปด้วยในระหว่างทางก็ได้เห็นรวงผึ้งบนกิ่งไม้จึงไล่ตัวผึ้งให้หนีไปแล้วก็ตัดกิ่งไม้เดินถือโรงผึ้งมุ่งหน้าไปสู่พระนครเมื่อตัวแทนชาวเมืองเห็นหนุ่มชนบทถือโรงผึ้งเดินมาก็ดีใจจึงรีบเข้าไปขอซื้อด้วยเงินหนึ่งกหาปณะพูดเสร็จก็ส่งเงินให้ด้วยความดีใจว่าจะได้สิ่งของตามที่ต้องการแล้วหนุ่มชนบทฉุกคิดขึ้นว่าน้ำผึ้งรวงนี้เนี่ยมีราคาไม่มากถึงขนาดนี้หรอกแต่บุรุษนี้กลับขอซื้อในราคาที่แพงมากเราควรจะสอบถามให้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุเสียก่อนจึงแกล้งโกงราคาว่าท่านให้ราคาเพียงกหาปณะเดียวเราน่ะไม่ขายหรอกบุรุษชาวเมืองจึงรีบขึ้นราคาเป็น2กหาปณะแต่หนุ่มเจ้าปัญญาก็ยังไม่ยอมขายบุรุษนั้นจึงรีบขึ้นราคาอีกจนกระทั่งราคาขึ้นไปถึง 1,000 กหาปณะบัณฑิตหนุ่มก็ใคร่ครวญดูว่าเราไม่ควรจะรีบขายควรจะถามไหนให้รู้ความจริงก่อนว่าเขาต้องการซื้อด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยเพื่อเอาไปทำอะไรกันแน่เมื่อไต่ถามทราบถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วเนี่ยก็เกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาจึงถามว่าการถวายทานครั้งนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงแต่พวกชาวเมืองเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นก็สามารถร่วมบุญได้บุรุษนั้นก็อธิบายว่าเรื่องการทำบุญนั้นใครๆก็มีสิทธิ์สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ทั้งนั้นหนุ่มบัณฑิตไม่ได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านจงไปบอกแก่พวกชาวเมืองทั้งหลายเถิดว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งไม่ยอมขายโรงผึ้งกับเนยแข็งไม่ว่าจะให้ราคาสูงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายให้เพราะว่าเขาอยากจะถวายทานด้วยมือของตนเองขอท่านทั้งหลายจงให้เขามีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยชาวเมืองเมื่อทราบข่าวต่างก็พากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมนั่งภิกษุสงฆ์มาถึงพวกชาวเมืองก็นิมนต์ให้นั่งแล้วก็ได้ถวายข้าวต้มและของเคี้ยวพอถึงวาระของตนหนุ่มชนบทจึงขยับเข้าไปใกล้พุทธอาฏของพระบรมศาสดาและกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งนี้เป็นเครื่องบรรณาการของคนยากเช่นข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงรับเครื่องบรรณาการนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้บาตรรับน้ำผึ้งผสมเนยแข็งแล้วทรงอธิษฐานว่าอย่าให้น้ำผึ้งผสมเนยนี้เนี่ยหมดสิ้นไปจนกว่ากุลบุตรผู้นี้จะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จนครบหมดทุกรูปโดยพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณเหตุอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นหนุ่มชนบทได้ถวายน้ำผึ้งผสมกับเนยใส่ลงไปในบาตรของพระภิกษุสงฆ์จนกระทั่งครบหมดทุกรูปแล้วจากนั้นก็นั่งรอจนพระพุทธองค์ทรงเสวยเสร็จจึงลุกขึ้นไปทูลขอพรว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นชาวเมืองพันธุมดีนำเครื่อง

สักการะบูชามาถวายแด่พระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในผลบุญนี้และด้วยอานิสงส์ของการถวายน้ำผึ้งนี้นะขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศดีลาภในอนาคตการในเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานพรว่าจงสำเร็จสมดังปรารถนาเถิดแล้วทรงอนุโมทนาทานของหนุ่มชนบทและชาวเมืองจากนั้นจึงเสด็จกลับพระวิหารฝ่ายกุลบุตรนั้นก็ตั้งใจกระทำบุญกุศลเรื่อยมาจบจนหมดสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเสวยสมบัติในเทพยดาและมนุษย์ตลอดกาลนานส่วนอานิสงส์ที่ท่านได้รับในปัจจุบันชาตินี้นะจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงต้องติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นต้นเหตุแห่งความสำเร็จทั้งปวงสิ่งอื่นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นซึ่งทั้งบุญและบาปก็อยู่ในตัวเราเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลตัวเราเลยคนส่วนใหญ่เหมือนคนสายตายาวมองมาคอยจะเห็นสิ่งที่ใกล้ตัวและมักคิดว่าเรื่องบุญบาปเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเลยมัวประมาทไม่สั่งสมกุศลความดีแต่ความเป็นจริงทั้งบุญและบาปนะเกิดขึ้นอยู่ในใจเราเนี่ยตลอดเวลาและเกิดจากการกระทำด้วยกายวาจาใจของเราและยังเป็นสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งชาติสุดท้ายของชีวิตในสังสารวัฏถ้าเราสั่งสมแต่บุญกุศลเอาไว้เราก็จะมีแต่ความปลาบปลื้มปีติใจไปทุกชาติจนถึงพบชาติสุดท้ายกันเลยทีเดียวดังนั้นก็ให้ลูกทุกๆคนสั่งสมแต่บุญกุศลให้เต็มที่ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเราก็จะมีความปีติปราโมทย์ใจไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพอรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

183จากตอนที่แล้วมโหสถจึงได้เริ่มพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าข้าแต่สมมุติเทพพระนางเจ้านันทาเทวีนั้นทรงเป็นยอดเบญจกัลยาณีหาสตรีอื่นเปรียบปานมิได้แม้นบุรุษใดได้ยนโฉมสครานของพระนางแม้เพียงชั่วครู่ย่อมจำสนิทติดตาตรึงใจไปชั่วกาลนานด้วยเหตุนี้เองพระนางจึงนับว่าเป็นนางแก้วผู้เปี่ยมล้นด้วยพระบุญญาธิการโดยแท้สมแล้วที่เป็นยอดขัตติยานีคู่บุญบารมีของพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะตลอดเวลาที่พร่ำพรรณนาถึงความงามของพระนางนันทาเทวีอยู่นั้นมโหสถก็เฝ้าสังเกตพระเจ้าจุลนีไปด้วยเห็นชัดว่าทรงเคลิบเคลิ้มไปตามถ้อยพรรณนาในทุกบททุกตอนพระนางนันทาเทวีได้ปรากฏในพระหทัยของเท้าเธอเสมือนมาประทับอยู่ณเบื้องพระพักมโหสถจึงได้ถือโอกาสกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระพัสดาของพระนางนันทาผู้น่าสงสารบัดนี้ขอพระองค์จงตัดสินพระไถยให้แน่วแน่เถิดว่าพระองค์จะทรงรอชื่นชมกับความตายของพระนางนันทาหรืออย่างไรหากพระองค์ทรงฆ่าหม่อมฉันให้ตายเสียในบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชก็จะประหารพระนางให้สิ้นพระชนเช่นกันเมื่อหม่อมฉันต้องบ่ายหน้าไปสู่สำนักของพญายมพร้อมๆกับพระนางพญายมเห็นหน้าเราทั้งสองแล้วฉะไหนเลยจึงจะไม่ยกพระนางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมฉันมีอย่างที่ไหนล่ะอยู่ดีๆก็ได้นางแก้วมาครองโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพระพุทธเจ้าค่ะวาจาของมโหสถช่างทิ่มแทงพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนียิ่งนักเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้ที่ยังหลงไหลติดอยู่ในกามคุณไม่ว่าจะติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ยิ่งคิดถึงยิ่งโศกเศร้าเสียใจทุกทรมานแสนสาหัสยิ่งนักขณะนั้นพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยพรรณนาถึงพระนางนันทาเทวีอยู่นั้นก็เกิดความโศกาอาดูลความอาลัยรักและความเสียดายพระนางต่างประดังเข้ามาสู่ห้วงพระหทัยแม้ว่าพระหทัยของพระองค์จะแข็งแกร่งสักปานใดแต่ในยามนี้กลับถูกความรักความสิเนหาล้อมละลายพระหทัยจนไม่มีเหลือเหมือนขี้ผึ้งลนไฟต้องอ่อนยวบลงเป็นธรรมดาแม้ความดำริแต่เดิมที่คิดจะฆ่ามโหสถก็พลอยจางหายไปจากพระหทัยกลายเป็นความอาลัยอาวรณ์ในพระนางแทนพระองค์ทรงมีพระอาการเศร้าโศกเป็นที่สุดแม้จะทรงกล้ำกลืนความรู้สึกนั้นไว้แต่ก็ไร้ประโยชน์เท้าเธอทรงดำริแต่เพียงว่านันทาเอ๋ยป่านนี้น่ะเจ้าจะเป็นเช่นไรจะสุขหรือทุกข์หรือเป็นตายร้ายดีอย่างไรเนี่ยเว้นมโหสถซะแล้วที่ยังไม่เห็นใครอื่นที่จะสามารถพาเจ้ากลับมาหาพี่ได้เลยมโหสถเฝ้าดูอาการของพระเจ้าจุลนีอยู่ตลอดเมื่อเห็นดังนั้นก็ทราบว่าบัดนี้ความหมายมั่นที่จะฆ่าตนได้หมดสิ้นไปแล้วคงมีแต่ความอาลัยในพระเทวีเท่านั้น

สถจึงทูลปลอบโยนพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะพระนางเจ้านันทาเทวีพระโอรสและพระธิดาตลอดจนพระชนนีของพระองค์จะเสด็จกลับมาหาพระองค์อย่างแน่นอนขอพระองค์วางพระทัยแล้วคลายจากพระอาการเศร้าโศกเถอะเพราะทันทีที่ข้าพระองค์กลับคืนสู่มิถิลานครแล้วกษัตริย์ทั้งหมดก็จะเสด็จกลับมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ฟังดังนั้นก็ทรงสบายพระทัยขึ้นแต่แล้วพระองค์ก็ทรงอดสงสัยไม่ได้ว่านี่ขนาดเราได้เตรียมการป้องกันปัญจาลนครไว้แล้วอย่างแน่นหนาเนี่ยอีกทั้งยังยกกองทัพใหญ่ทั้ง18กองทัพมาปิดล้อมพระนครนี้ไว้แต่ดูเถอะทั้งที่มโหสถก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ยังสามารถช่วยพระเจ้าวิเทหราชให้หนีไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้สักคนว่าวิเทหราชน่ะหนีไปแล้วและไม่ใช่ไปคนเดียวแต่ไปพร้อมกับไพร่พลอีกมากมายมีหนำซ้ำยังพาเสด็จแม่เทวีโอรสและธิดาของเราไปถวายวิเทหราชนั่นซะอีกน่ะช่างน่าอัศจรรย์จริงมโหสถรู้เลขกลแห่งทิพมายาหรือฉไหนหรือเป็นเพราะรู้มนต์กำบังตากันแน่ครั้นดำริชนี้แล้วพระองค์จึงรับสั่งถามมโหสถว่าเจ้าน่ะบอกข้าได้ไหมว่าเจ้าน่ะรู้มนต์ทิพมายาหรือว่าเจ้าทำอุบายบังตาข้ากันแน่เหตุใดเจ้าจึงช่วยวิเทหราชให้หนีรอดไปได้นะมโหสถทูลตอบว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นธรรมดาของบัณฑิตผู้ฉาญฉลาดย่อมจะเรียนรู้ทิพมายาเอาไว้เพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงเหล่านักรบหนุ่มของหม่อมฉันน่ะล้วนเป็นคนฉลาดชำนาญในการตัดช่องตัดทางพวกเขาช่วยกันขุดอุโมงค์ตามคำสั่งของหม่อมฉันเพื่อใช้เป็นเส้นทางกลับสู่มิถิลานครและบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยพระนางเจ้านันทาเทวีพระโอรสและพระธิดาตลอดจนพระชนนีของพระองค์ก็เสด็จหนีกลับกรุงมิถิลาไปตามอุโมงค์ที่ตกแต่งไว้ดีแล้วนั่นแหละพระเจ้าค่ะพระองค์คงคาดไม่ถึงสิว่าหม่อมฉันน่ะได้เตรียมการไว้ตลอดตั้งแต่ก่อนเข้ามาสู่แว่นแขวนของพระองค์เสียด้วยซ้ำโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าหม่อมฉันน่ะกำลังทำอะไรอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพระเจ้าวิเทหราชและเพื่อความปลอดภัยของหม่อมฉันเองนะการคิดหาทางรอดด้วยปัญญาอันฉาญฉลาดและเพียรพยายามทำให้สำเร็จลงให้จงได้นี่แหละคือทิพมายาของบัณฑิตพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรอุโมงค์ที่มโหสถบอกว่าตนได้นำพระเจ้าวิเทหราชออกไปทางอุโมงค์นั้นพระองค์จึงตรัสกับมโหสถว่าแน่มโหสถเราใกล้จะดูอุโมงค์ที่เจ้าบอกเหลือเกินจะได้หรือไม่ล่ะมโหสถทราบว่าพระเจ้าจุลนีทรงมีประสงค์จะทอดพระเนตรอุโมงค์จึงกราบทูลว่าขอเดชะได้สิพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเชิญพระองค์เสด็จตามหม่อมฉันมาเถอะหม่อมฉันจะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรอุโมง
ที่หม่อมชั้นสร้างไว้ดีแล้วส่วนว่าเมื่อมโหสถได้นำเสด็จพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรภายในอุโมงค์นั้นแล้วจะมีแผนการอย่างไรอีกทั้งความโกรธแค้นของพระเจ้าจุลนีที่มีต่อมโหสถจะยุติลงหรือไม่

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคน

ตัวผมเกิดที่เมืองไทยแต่ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุ4ขวบพ่อผมเป็นชาวอเมริกันแม่เป็นคนไทยปัจจุบันผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับผมเคยนั่งสมาธิครั้งแรกเมื่ออายุ8ขวบเพราะเพื่อนบ้านของคุณแม่คนหนึ่งได้ชวนให้ไปนั่งสมาธิอาทิตย์ละครั้งและคุณแม่ก็มักจะพาผมไปที่วัดเสมอที่บ้านผมน่ะติด DMC แล้วครับตั้งแต่ปี2547ผมน่ะชอบรายการเคสสตี้มากครับมันเหมาะกับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลเป็นกฎแห่งกรรมเราทำอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นนอกจากนี้ผมยังได้เคยบวชสามเณรที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนิวเจอร์ซีย์มาแล้ว2ครั้งสองครั้งแรกแม่บอกว่าให้ผมบวชให้คุณพ่อปีนี้แม่ก็ขออีกก็บวชให้แม่ผมก็เลยโอเคได้มาบวชเป็นครั้งที่3ผมรู้สึกประทับใจการบวชเป็นสามเณรนานาชาติวัดพระธรรมกายมากครับทั้งการนั่งสมาธิพระอาจารย์ที่สอนเพื่อนๆและสิ่งสำคัญที่สุดผมประทับใจก็คือผมได้พบหลวงพ่อใกล้ๆตอนผมรู้สึกขึ้นมาว่าเหมือนหลวงพ่อเป็นพ่อของทุกๆคนผมอยากหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเวลาผมนั่งสมาธิผมจะส่งบุญให้หลวงพ่อครับอุ๊ยสาธุในการบวชสามเณรนานาชาติครั้งนี้มีสามเณร2คนพี่น้องซึ่งเป็นเพื่อนเล่นต่างวัยกับผมมาตั้งแต่เด็กๆเพราะบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้กันเราเป็นครอบครัวชาวยิวเหมือนกันคุณพ่อของเขาเป็นชาวยิวที่เคร่งศาสนามากๆซึ่งต่างกับผมที่มีพ่อเป็นชาวยิวที่เข้าใจพระพุทธศาสนาทั้งสองคนพี่น้องต้องฝ่าอุปสรรคอย่างมากกว่าจะได้มาบวชแต่พวกเขาก็มาบวชได้ในที่สุดและการที่ผมได้มาบวชในครั้งนี้ก็เป็นการชักชวนจากคุณแม่ของน้องสามเณรทั้งสองนี่แหละครับปีที่แล้วสามเณรพิชัยมีความตั้งใจอยากจะบวชมากเมื่อมีคนมาถามว่าวันแม่จะให้อะไรเป็นของขวัญแม่เขาตอบว่าผมอยากบวชแล้วหนูรู้ไหมว่าหนูกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยที่ว่าอยากบวชรู้ครับผมอยากให้แม่น่ะได้บุญเยอะๆและนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้แม่ได้บุญเยอะผมรู้ว่าพวกเขาทั้งสองคนพี่น้องและคุณแม่เขาได้นั่งสมาธิอธิษฐานทุกคืนเพื่อจะขออนุญาตพ่อที่เป็นชาวอเมริกันแต่นับถือศาสนาอื่นเ

อนุญาตให้บวชวันแรกพ่อของเขาไม่อนุญาตทำให้คนพี่ร้องไห้แต่ว่าเมื่อคุณแม่ของทั้งสองพี่น้องได้อธิบายเหตุผลต่างๆให้คุณพ่อฟังจนในที่สุดวันรุ่งขึ้นพ่อของเขาก็อนุญาตให้บวชด้วยรอยยิ้มโดยมีข้อแม้ว่าผมอนุญาตให้ลูกบวชได้แต่มีข้อแม้หนึ่งข้อคือคุณต้องอยู่กับผมจนแก่ครั้งแรกที่เขาเข้าอบรมเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด15คนหนึ่งในพวกเราที่พิเศษมากคือพี่ชายที่แสนดีเขาอายุมากที่สุดในโครงการแก่กว่าพวกเรามากมากเขาเป็นผู้นำของกลุ่มเราพี่เขาเป็นคนใจดีร่าเริงแจ่มใสเขาทำให้เราสนุกกับการได้มาอยู่ร่วมกันทุกคนรักพี่ชายที่แสนดีคนนี้หมดเลยพี่ชายที่แสนดีคนนี้เคยบวชสามเณรมาแล้ว9ครั้งครั้งนี้จะเป็นการบวชครั้งที่10และจะบวชเป็นพระภิกษุกับกลุ่มของพระนานาชาติอีกครั้งหนึ่งพี่เขาได้มีความตั้งใจมากที่จะมาบวชในครั้งนี้และแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝัน

ันกำลังเกิดขึ้นซึ่งผมก็งงมากๆกับสาเหตุของเรื่องคือพี่เขาน่ะโดนยุงกัดแล้วก็เกาต่อมาพี่เขาบ่นว่าเจ็บขาเจ็บมากๆตัวร้อนจัดอาเจียนพระอาจารย์รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมอเอ็กซเรย์ทันทีแล้วก็รีบบอกทันทีด้วยว่าเป็นโรคกรรมเพราะติดเชื้อทำให้เป็นหนองใกล้กระดูกที่อันตรายมากแล้วเกิดอาการอักเสบที่ขาด้านซ้ายหมอจึงต้องผ่าตัดด้านข้างบริเวณใกล้ข้อเท้าจนเกือบถึงหัวเข่าซึ่งแผลผ่าตัดยาวมากการผ่าก็ยากมากใช้เวลาผ่าถึง2ชั่วโมงเอาหนองใกล้กระดูกออกมาผ่าตัดแล้วก็ต้องเอาเนื้อจากส่วนอื่นมาประกบแผลฟังแล้วเสียวหยองเลยเนี่ยหมอบอกว่าโรคนี้ใช้เวลา4เดือนในการรักษากว่าจะหายแล้วหมอยังบอกว่าเคยมีคนไข้รายหนึ่งที่เป็นโรคนี้หมอกินยาแก้อักเสบเพียงไม่กี่วันก็เสียชีวิตคุณหมอได้บอกคนไข้อย่างนี้การป่วยอย่างน้อยพี่ชายที่แสนดีไม่ได้บวชในปีนี้แต่พี่ชายฟังหมอพูดเสร็จก็ยิ้มผมก็ไม่เข้าใจเลยแค่ยุงกัดทำไมจึงเกิดเหตุน่าเศร้าเช่นนี้พ่อผมเป็นชาวอเมริกันที่นับถือศาสนายิวแต่ดูเหมือนว่าพ่อผมจะชอบศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาของท่านเองเพราะผมเคยเห็นภาพของพ่อกำลังกราบพระสงฆ์สวยมากและสนทนาธรรมกับท่านอยู่บ่อยๆเพราะพ่อพูดภาษาไทยได้เราต้องเขียนและอ่านภาษาไทยได้อีกด้วยพ่อผมเคยมาอยู่เมืองไทยระยะหนึ่งในช่วงติดแต่งงานกับแม่ต่อมาพ่อก็ย้ายกลับไปอยู่อเมริกาอีกตอนนั้นพ่อผมเป็นนักธุรกิจครับและยามว่างพ่อจะชอบแล่นเรือใบวันหนึ่งพ่อบ่นว่าปวดหลังเหนื่อยเพลียพ่อไปโรงพยาบาลหมอก็ได้ตรวจเลือดตอนนั้นหมอบอกแต่เพียงว่าเลือดผิดปกตินิดหน่อยต่อมาไม่นานหมอตรวจใหม่อีกครั้งก็พบว่าพ่อเป็นโรคหัวใจและหมอให้พ่อเข้าห้อง CCU ซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยหนักหมอทำบอลลูนหัวใจพ่อหลายครั้งพออาการดีขึ้นหมอก็ถอดบอลลูนออกช่วงนั้นหมออยากจะให้พ่อช่วยเหลือตนเองด้วยการแปรงฟันแต่พ่อมักบอกว่าทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้แค่แปรงฟันเนี่ยก่อนพ่อเสียชีวิตได้สั่งแม่ผมไว้ว่าถ้าตายให้ทำศพตามประเพณีไทยซึ่งแม่ก็ทำตามโดยไม่สนใจคำคัดค้านของย่าเลยพ่อมีอายุเพียง55ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อพ่อของผมเสียชีวิตผมมีอายุเพียง9ขวบเท่านั้นพ่อเลี้ยงผมได้แต่งงานกับแม่หลังจากที่พ่อตายไปแล้วท่านมีความเมตตาต่อผมมากเราเข้ากันได้ดีแล้วท่านยังเข้าวัดทำบุญกับผมและแม่อย่างสม่ำเสมอปกติผมมักจะเห็นท่านนั่งสมาธิก่อนไปทำงานด้วยครับท่านบอกผมว่าวันไหนนั่งสมาธิก่อนไปทำงานวันนั้นสมองจะปลอดโปร่งคำถามสามเณรที่ร่วมบวชในโครงการนี้ในอดีตเคยทำบุพกรรมใดร่วมกันมาถึงได้มาบวชในโครงการนี้พร้อมกันทั้งที่เราอยู่กันคนละมุมโลกสามเณรสองคนพี่น้องเกี่ยวข้องกับผมมาอย่างไรแล้วจึงเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กและเกิดในครอบครัวชาวยิวเหมือนกันทำไมทั้งสองคนยังเกือบไม่ได้บวชเพราะในช่วงแรกพ่อไม่อนุญาตให้บวชแต่ต่อมาในภายหลังพ่อจึงอนุญาตให้บวชเป็นพระบุญใดอีกนานไหมครับกว่าที่พ่อเขาจะเข้าใจคุณพ่อของเขาเคยบวชในพระพุทธศาสนาไหมครับโดยบุญอะไรยังทำให้สามเณรพี่ชายและสามเณรน้องชายได้เข้าวัดตั้งแต่วัยเยาว์และบุพกรรมใดสามเณรน้องชายจึงได้บวชตั้งแต่อายุ7ขวบซึ่งถือว่าเป็นสามเณรที่อายุน้อยที่สุด
ทั้งสองคนทำบุญ

อย่างไรจึงเป็นที่รักของทุกๆคนทำไมจึงมีหน้าตาและผิวพรรณดีมีชื่อเสียงก้องโลกพุทธันดรที่แล้วทั้งสองคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรลงมาสร้างบารมีกี่รอบครับได้บุญได้วิชาที่แสนดีจึงได้บวชเป็นสามเณรมาแล้วถึง9ครั้งแต่เพราะวิบากกรรมใดจึงมีเหตุให้เขาต้องป่วยอย่างกระทันหันไม่

บวชในครั้งที่10รอบของพี่เขาเกิดจากวิบากกรรมใดเขาจะหายเป็นปกติไหมครับพุทธันดรที่แล้วเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรเรามาสร้างบารมีกี่รอบครับถ้าหากใครที่มีความปรารถนาอยากจะบวชตั้งแต่เยาว์วัยโดยไม่มีอุปสรรคในการบวชบวชแล้วก็บรรลุธรรมได้เร็วและได้บวชตลอดชีวิตต้องประกอบเหตุอย่างไรผังบวชจึงจะเหนียวแน่นทุกชาติครับบุพกรรมใดจึงทำให้พ่อผมต้องมาเกิดเป็นชาวอเมริกันนับถือศาสนายิวแต่ก็ศรัทธานับถือศาสนาพุทธชอบไปวัดทำบุญครูน้ำพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้อีกด้วยและพ่อผมเคยได้ทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรครับวิบากกรรมใดจึงทำให้พ่อผมเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตายแล้วเป็นไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรด้วยบุญที่ผมบวชให้พ่อมาแล้วถึง3ครั้งท่านได้รับผลบุญอย่างไรบ้างและท่านมีอะไรจะบอกผมและแม่บ้างไหมครับทำไมพ่อเลี้ยงผมท่านจึงรักและเมต

เรามาสร้างบารมีกี่รอบสงสัยพระอาจารย์แง่ๆเลยแล้วผมกับท่านในอดีตเคยเกี่ยวพันกันมาอย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าสามเณรที่ร่วมบวชในโครงการนี้อยู่กันคนละมุมโลกมาบวชพร้อมกันในโครงการนี้เพราะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเหมือนกันหมดเลยด้วยบุญที่ใกล้เคียงกันจึงได้ดึงดูดให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะพร้อมกันจ้าสามเณรสองพี่น้องเกิดในครอบครัวชาวยิวและได้เป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กเพราะในอดีตชาติได้เคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันมากับสามเณรสองพี่น้องในชาตินี้จึงได้มาเป็นเพื่อนเล่นกันอีกมาเป็นมาตั้งแต่เด็กกันอีกโดยในชาตินั้นน่ะตัวลูกเองเนี่ยเจ้าของเคสนี้ได้เป็นลูกชายของแม่คนปัจจุบันซึ่งแม่คนปัจจุบันเป็นญาติของคนแม่สามเณรสองพี่น้องญาติกันเมื่อสองพี่น้องได้มาพบหมู่คณะคนพี่ก็ได้มาบวชแล้วก็มาชวนคุณแม่คือมาเป็นกัลยาณมิตรให้คุณแม่ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วคุณแม่ก็มาชวนคุณแม่ของตัวลูกเจ้าของเคสนี่แหละในชาตินั้นอีกทีนึงจ้ะเห็นไหมต่างก็เป็นกันวิสิ่งกันอะไรเงี้ยสามเณรสองพี่น้องเกือบจะไม่ได้บวชเพราะแต่ช่วงแรกพ่อแม่อนุญาตแต่ตามอนุญาตให้บวชได้เพราะยอมพ่อของสามเณรสองพี่น้องในปัจจุบันนี้เข้าใจพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่งจึงยังไม่อนุญาตให้บวชแต่บุญที่สองพี่น้องเคยบวชจึงบันดาลให้พ่ออนุญาตในภายหลังจ้ะคุณพ่อสามเณรสองพี่น้องยังไม่เคยมีบุญบวชในพระพุทธศาสนาในชาติใกล้ๆนี้นะจ๊ะในช่วงระหว่างพุทธันดรเนี่ยในชาติใกล้ๆแต่ก่อนนั้นก็เคยเป็นชาวพุทธมาในอดีตจ้ะสามเณรสองพี่น้องได้ขวัตตั้งแต่ยังยาววัยพระในอดีตเมื่อเวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังยาววัยนะมาส่งผลจ้ะสามเณรองค์น้องอายุได้7ขวบได้บวชเป็นสามเณรด้วยในคราวนี้ที่อายุน้อยที่สุดเพราะคำอธิษฐานดังกล่าวกับบุญที่เคยบวชช่วงสั้นมาในอดีตมารวมส่งผลให้ได้มาบวชครั้งนี้จ้ะแม้จะอายุน้อยที่สุดก็ตามสามเณรสองพี่น้องเป็นที่รักของกัลยาณมิตรทุกคนเพราะบุญในอดีตที่เคยชวนคนทำความดีเห็นไหมยุวะสันติภาพโลกเนี่ยเป็นผู้นำบุญในอดีตมาส่งผลได้เป็นที่รักของคนเป็นจำนวนมากจ้ะเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรหน้าตาผิวพรรณดีมีชื่อเสียงเพราะในอดีตได้รักษาศีล5และมีบุญถวายจีวรพระมารวมส่งผลจ้ะพุทธนันที่ผ่านมาทั้งสองคนเป็นกุลบุตรที่อยู่อีกแคว้นหนึ่งนะจ๊ะแคว้นหนึ่งที่ติดกับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชคนพี่ได้เที่ยวแสวงหาความจริงของชีวิตได้ดันด้นข้ามแคว้นมาจนมาเจอหมู่คณะแล้วก็ออกบวชเป็นพระภายหลังจากนั้นก็กลับไปโปรดโยมพ่อโยมแม่และน้องชายต่อมาน้องชายก็ได้มาบวชช่วงสั้นแล้วก็ได้เป็นกองเสบียงมิน่าล่ะส่วนพี่ชายบวชอุทิศชีวิตได้ศึกษาวิชา

พระธรรมกายได้ทำหน้าที่เผยแผ่และทำวิชาด้วยนี่ในพุทธันดรที่ผ่านมาโอ้โยมพ่อโยมแม่ทำไมมีบุญจังนะมีลูกที่ทำวิชาได้เนี่ยในพุทธันดรที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงวิชาธรรมกายได้กลับดุสิตบุรีได้ลงได้และลงมาสองรอบนี่โอ้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่ไม่ธรรมดาเลยนี่ส่วนน้องชายก็เข้าถึงพระในตัวเอาตัวรอดครับดูสิบุรีได้อย่างวุฒิวิทย์แล้วก็ลงมาสองรอบเหมือนกันจ้ะไม่ธรรมดาวุฒิวิทย์เฉียดฉิวก็ไปเลยพี่ชายที่แสนดีได้บวชสามเณรมาแล้ว9ครั้งเพราะมีบุญเรื่องบวชข้ามชาติมาจึงทำให้มีกุศลศรัทธาที่จะบวชจ้ะป่วยอย่างกระทันหันยังทำให้ไม่ได้บวชครั้งที่10เพราะวิบากกรรมในชาติหนึ่งได้เป็นกุลบุตรได้เคยวางกับดักสัตว์ไว้และได้มีสัตว์กรรมติดกับดักนั้นจนขามันที่ติดกับดักเป็นแผลทุกทรมานมากมาส่งผลจ้ะพอดีมันได้ช่องเสียบเข้ามานี่ขนาดจิตเป็นกุศลนะก็จะหายเป็นปกติจ้ะเพราะบุญบวชในปัจจุบันและบุญอื่นๆในอดีตจะมาช่วยเอาไว้พุทธันดรที่ผ่านมานี่เป็นกุลบุตรได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตมาบวชแล้วทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมกระทั่งพระธรรมกายภายในเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้เดี๋ยวเรามาสร้างบารมีสองรอบจ้ะถ้าใครปรารถนาที่จะบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยไม่มีอุปสรรคในการบวชบวชแล้วบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วบวชได้ตลอดชีวิตต้องประกอบเหตุดังนี้คือชาตินี้ก็จะต้องบวชตลอดชีวิตบวชแล้วก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายและให้อธิษฐานจิตทุกวันอย่าให้ขาดเลยดังกล่าวอย่างที่ต้องการนั่นแหละทั้งให้รักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็จะทำให้ผังบวช ดังกล่าวหนาแน่นจ้ะพ่อธรรมเกิดเป็นชาวอเมริกัน

นับถือศาสนายิวแต่ก็ศรัทธานับถือศาสนาพุทธชอบไปวัดทำบุญเราต้องอ่านพูดเขียนภาษาไทยได้ดีอีกด้วยเพราะพ่อเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจึงทำให้พลัดไปเกิดในศาสนาอื่นจ้ะส่วนเรื่องที่พูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีก็เป็นเรื่องเหตุปัจจุบันจ้ะพ่อเคยทำบุญกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำไปเรื่อยๆจ้ะทำไปเรื่อยๆพ่อลูกเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพราะกรรมในอดีตพ่อเกิดในครอบครัวที่มีฐานะชอบสั่งให้ฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงแขกเรือบ่อยๆมารวมส่งผลทำให้ชาตินี้อายุไม่ยืนและเป็นโรคหัวใจวายจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ที่บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับทุกบุญทั้งบุญบวชอุทิศไปให้ท่านแล้วได้รับทุกบุญทั้งบุญบวชที่ไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะท่านยิ้มไปยิ้มมากำลังตรวจตราทิพยสมบัติท่านฝากมาบอกว่าท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วโดยเฉพาะบุญบวชเนี่ยท่านมีความปลื้มใจมากๆจ้ะพ่อเลี้ยงรักและเมตตาลูกมากลูกก็รักและผูกพันกับท่านมากเช่นกันเพราะในอดีตก็เคยเกิดเป็นพ่อลูกกันมาหลายชาติจึงทำให้มีความรักและผูกพันกันเช่นนั้นจ้าพ่อเลี้ยงเคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำเรื่อยๆทำเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจ้าลูกเป็นเด็กอเมริกันแต่อุปนิสัยคล้ายคนไทยไม่ถียงพ่อแม่เลยพระบุญที่เคยบวชข้ามชาติแล้วก็ได้รับการอบรมสั่งสอนว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบิดามารดาทำให้มีอุปนิสัยดังกล่าวจ้าลูกเข้าวัดตั้งแต่อายุ8ขวบได้บวชมาแล้ว3ครั้งพระในอดีตเมื่อทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตมาว่าให้เข้าวัดตั้งแต่ยังเยาว์วัยและให้ได้บวช ด้วยจ้าพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกุลบุตรอยู่อีกแคว้นหนึ่งซึ่งเป็นแคว้นเดียวกันกับสามเณรสองพี่น้องตอนหลังก็ได้มาบวชกับหมู่คณะจากการชักชวนของญาติที่ได้มาบวชก่อนนั้นกล่าวนั่นแหละมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งพระธรรมกายภายในเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้าพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านมาจากชิคาโก้ได้มาช่วยดูแลการอบรมในพุทธนรที่ผ่านมาก็ได้เป็นกุลบุตรในแคว้นเดียวกับพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผังบวชหนาแน่นระดับหนึ่งแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้แต่ลงมาสองรอบจ้ะแล้วท่านได้เคยเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันมากับลูกนั่นแหละจ้ะต่างก็เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เดชพลัดกันเลยจ้ะ

0: วันนี้วันอาทิตย์ที่ห้าเมษายนพุทธศักราช2569บุญใหญ่เพื่อย่นระยะเวลาถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อเรามาเกิดในจังหวะที่มีพระธรรมกายบังเกิดขึ้นถือว่าเรามีบุญมาก
1: สาธุ
0: ก็ควรจะตักตวงบุญให้เต็มที่เพราะบุญคือที่พึ่งของเราทั้งในโลกนี้โลกหน้าและในสังสารวัฏตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยเจ้าบุญจะเป็นพลังสนับสนุนให้เราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับเราจะสมบูรณ์พร้อมเลย
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างต้องสั่งสมให้สม่ำเสมอจะแพ้ชนะกันก็อยู่ที่บุญนี่แหละมีบุญมากอุปสรรคก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคก็มากบุญจึงเป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมีโอกาสบุญมาถึงเราจะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ก็ตามให้ทำไปเถอะชีวิตในโลกนี้มีจำกัดมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะสั่งสมบุญเราก็ต้องทำให้เต็มที่หลวงพ่อตั้งเป้าหมายที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมถ้าเรายังไปไม่ถึงเราก็ยังเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารมารก็จะบังคับบัญชาให้เราเกิดแก่เจ็บตายให้ทุกข์ทรมานให้ตกต่ำอยู่ตลอดเวลามารครอบงำทุกสิ่งทั้งอากาศโลกขันธโลกสัตวโลกความเป็นใหญ่บังคับบัญชาไปหมดถ้าไปไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วเราก็จะอยู่ในกรอบวิชาของเขาที่จะบังคับบัญชาให้เราเป็นไปตามอำนาจของเขาได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้สั่งสมบุญและตั้งความปรารถนาทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้

0: แต่เพียงวันเดียวว่าจะต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้สาธุดังนั้นเมื่อหลวงพ่อตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาดูว่าชีวิตของเรามีเพียงน้อยนิดไม่ช้าก็จะแตกดับไปเพราะเขาทำผังสำเร็จถอดกายเอาไว้แล้วทำอย่างไรจึงจะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้สร้างบุญให้เต็มที่เพราะ ถ้าบุญน้อยโอกาสที่เราจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นมันยากจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้บุญต้องมากมายมหาศาลหลวงพ่อ ถึงคิดหาวิธีการตลอดเวลาว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากที่สุดมากจนกระทั่งทำให้เราไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมหลุดพ้นจากบ่าวจากทาสของเขาได้ บุญทุกบุญที่หลวงพ่อได้ทำตลอดมานั้นล้วนแต่เป็นบุญใหญ่เป็นบุญสำคัญที่จะสนับสนุนให้ไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ดังนั้นลูกทุกคนจำเอาไว้นะ สิ่งใดที่หลวงพ่อแนะนำให้สั่งสมบุญให้ทำไปเถอะเพราะสิ่งนั้นหลวงพ่อกลั่นมาแล้วคิดพิจารณาตรวจตราดูอย่างดีแล้วว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกทุกคน ได้บุญมากบุญอันเลิศบุญอันประเสริฐที่เราจะได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมพร้อมๆกัน
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นเรามีกำลังเรี่ยวแรงแค่ไหนทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน อย่ากลัวตายอย่ากลัวความลำบากอย่ากลัวเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่ากลัวอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลทุ่มชีวิตไปทำให้สำเร็จให้ได้อย่าไปคำนึงถึงอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจตกต่ำหรือจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองหรือจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่จะเจ็บป่วยไม่สนใจทั้งนั้นมุ่งไปเอาบุญใหญ่กันทำสิ่งที่เราปรารถนานั้น ให้สำเร็จขณะนี้บุญใหญ่ของเราที่คอยลูกทุกคนอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศเมื่อได้ยินข่าวบุญนี้แล้วอย่าอยู่นิ่งเฉยทำไปเถอะต่อไปเมื่อเราได้บรรลุธรรม เข้าถึงพระธรรมกายเราจะรู้จะเห็นได้ด้วยตัวของเราเองความปิติ

0: ในตอนนั้นจะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างจะนับจะประมาณมิได้และเมื่อกำลังบุญเรามากพอสักวันหนึ่งเราจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมถึงตอนนั้นเราจะได้มองย้อนหลังพร้อมๆกันด้วยความปลื้มปิติใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะลูกนะ
1: สาธุ
0: เรามาชม MV กัน

ขอโอกาสอีกหน่อยในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ จากสถานการณ์โลกที่เราเห็นกันอยู่วันนี้สิ่งแท้ที่จะแก้ไขโลกจะศาสนาไหนๆก็แก้ไม่ได้มีแต่ศาสนาพุทธนี่แหละและกลุ่มที่จะช่วยกันแก้ ก็ไม่ใช่ใครหรอกก็นั่งกันอยู่แถวนี้นี่แหละก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้ด้วยเรื่องแรกก่อนหน้าที่ของวัดพวกเราชาวพุทธต้องทำความเข้าใจคำว่าวัดของเราให้ดีซะก่อนเพราะว่าคำว่าวัดเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงวันนี้เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าพวกเราเองที่มารุ่นหลังนี่แหละไม่ค่อยได้เข้าวัดกันเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นเหมือนสมัยปู่ย่าตาทวดเราความหมายของคำว่าวัดเนี่ยมันถูกเลยชักจะบิดถูกบิดเบือนเลอะเลือนไปถามว่าวัดคืออะไรวัดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมจึงศักดิ์สิทธิ์

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็พระสัมมาสัมพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยและเหล่าพระอรหันต์พระองค์ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทำไมจึงศักดิ์สิทธิ์ก็แต่เดิมท่านก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ท่านสามารถปราบกิเลสของท่านได้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ท่านก็ประทับอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดนอกจากเป็นที่ประดิษฐานผู้ศักดิ์สิทธิ์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ในยุคพุทธกาลแล้วแม้บัดนี้พระองค์จะเข้านิพพานไปแต่วัดก็ยังทำหน้าที่เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นเดิมเพราะหนึ่งก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่านั้นยังเป็นที่รักษาหรือประดิษฐานหรือเก็บรักษาคำสอนของพระองค์ท่านไว้คือพระไตรปิฎกได้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเพื่อว่าจะได้เป็นความรู้ที่ศักดิ์สิทธิ์เอามาช่วยทุกชาวโลกต่อไปแม้บัดนี้พระองค์จะเข้าดับขันธปรินิพพานไปนานถึง 2,500 จะ600ปีกันอยู่นี่ก็ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดก็มิได้ลดลงเพียงแต่ว่าต้องมองให้ออกทำไมล่ะก็แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จเข้านิพพานไปแล้วพระอรหันต์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามมาก็เข้านิพพานไปแล้วแล้วเมื่อไรจะมีพระอรหันต์บังเกิดต่อไปอีกอันนี้เราตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆวัดยังทำหน้าที่ต่อไปคือต่อสืบต่อการบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปคือบวชพระของเรานี่แหละบวชทั้งพระบวชทั้งเนรบวชเพื่อมาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติพระธรรมคำสอนที่พระองค์ยังให้คงรักษากันไว้ในพระไตรปิฎกนั้นเมื่อตั้งใจศึกษาตามนั้นวันหนึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมีเกิดสืบทอดกันต่อไปอีกนั่นเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งก็คือยังต้องเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ต่อไปเพราะการบวชพระเพื่อจะเป็นผู้สืบทายาทแห่งความศักดิ์สิทธิ์ต่อไปเอาไว้ดับทุกข์ชาวโลกนั้นการบวชก็จะต้องบวชที่วัดเพราะฉะนั้นวัดจึงยังคงเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมขอให้มองกันให้ชัดอย่างนี้ด้วยว่าวัดเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองวัดเป็นสถานศึกษาวิชาศักดิ์สิทธิ์ในโลกมีสถานศึกษาอยู่เยอะทั้งโรงเรียนทั้งวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยทั้งสถาบันสารพัดมีสอนกันอยู่เต็มโลกนั่นแหละแต่วิชาที่สิ่งที่เขาศึกษากันน่ะ
มันเป็นศึกษาในเรื่องของธรรมะ

อาหารกินเท่านั้นแหละหาชื่อหาเสียงกันแต่ปิดนรกเปิดสวรรค์ไม่ได้เบิกทางไปพระนิพพานไม่ได้แต่ว่าวิชาที่สอนในวัดคือวิชาศักดิ์สิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ปิดนรกเปิดสวรรค์ได้มิดนะปิดนรกได้มิดเปิดสวรรค์ได้กว้างเต็มที่และเปิดหนทางพระนิพพานให้ผู้มาศึกษาได้นี่คือคุณสมบัติประการที่สองหรือหน้าที่ที่สองของวัดหน้าที่ที่สามของวัดคืออะไรนอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานศึกษาวิชาศักดิ์สิทธิ์แล้ววัดยังเป็นสถานที่ปฏิบัติศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างที่เรามานั่งปฏิบัติร่วมกันอยู่นี้นี่แหละที่ไหนจะเหมาะในการปฏิบัติเท่าวัดน่ะไม่มีหรอกศึกษาความรู้มาแล้วก็ต้องนำมาปฏิบัติเราก็มาปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้แล้วก็บังเกิดบุญใหญ่อย่างต่อเนื่องกันอย่างนี้ทำกันมาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะปู่ย่าตาทวดเราได้สืบทอดในเรื่องของการสร้างวัดสืบทอดการเป็นให้วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สืบทอดการศึกษาวิชาศักดิ์สิทธิ์ปิดนรกเปิดสวรรค์ถางทางไปนิพพานและเป็นที่อบรมบ่มนิสัยรวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆทำให้พระพุทธศาสนาก็สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้และสิ่งหนึ่งที่ลูกหลานในยุคนี้ชักจะดูเบาไปว่าวัดจะทรงความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามประการนี้ได้นะวัดจะต้องรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อจะสร้างบรรยากาศแห่งการศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมแต่ว่าลูกหลานชาวพุทธในยุคหลังๆมานี้ขาดการดูแลวัดเท่าที่ควรจะเป็นจึงกลายเป็นทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของวัดลงไปทำให้นั่นแหละตัวเองไม่สามารถจะบรรลุวิชาศักดิ์สิทธิ์ตามปู่ย่าตาทวดไปได้แต่ไม่รู้หรอกว่าสาเหตุใหญ่นั้นมาจากอะไรก็ต้องฝากเอาไว้อีกความศักดิ์สิทธิ์ของวัดทุกวัดตั้งแต่ครั้งโบราณมาอยู่ที่ทุกคนก็ที่เข้าไปจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์นะก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอรหันต์นะพระองค์ท่านปฏิบัติตัวมา

ว่าของพระองค์ฝึกกายวาจาใจของพระองค์ท่านให้สะอาดนะสิฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นอสงไขยชาติอสงไขยกับจึงทำให้พระองค์เป็นผู้สะอาดด้วยกายวาจาใจจะคิดจะพูดจะทำอะไรเป็นความคิดเป็นคำพูดเป็นการกระทำที่สะอาดที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสที่เคยฝังใจพระองค์ท่านมาก่อนก็ถูกกำจัดไปพระองค์ท่านจึงหมดกิเลสแล้วก็เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เราได้ปฏิบัติตามท่านพระองค์ท่านสร้างความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการทำพระองค์ท่านเองฝึกตัวพระองค์ท่านเองให้คิดสะอาดพูดสะอาดทำสะอาดนึกคิดบริสุทธิ์พูดบริสุทธิ์ทำบริสุทธิ์แต่การที่จะพวกเราจะคิดให้ได้บริสุทธิ์พูดให้ได้บริสุทธิ์ทำให้ได้บริสุทธิ์อย่างพระองค์นั่นนะเรามองข้ามไปว่าจะต้องสร้างบรรยากาศแห่งความสะอาดความน่าปฏิบัติให้เกิดความบริสุทธิ์เหล่านั้นด้วยบรรยากาศของความน่าทำความสะอาดกายวาจาใจของเราน่ะอะไรง่ายๆ

ภายในวัดทุกตารางนิ้วทุกตารางนิ้วต้องให้สะอาดจริงๆสิ่งของทุกอย่างที่ใช้ในวัดก็สิ่งของที่ใช้ในวัดนั้นน่ะก็มาจากการบริจาคด้วยหวังบุญของญาติโยมของพุทธบริษัททั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครใช้สิ่งของภายในวัดก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยให้สมกับที่เจ้าของทรัพย์เขาบริจาคมาเพราะหวังบุญ

อาจในการฝึกตัวเองให้คิดสะอาดพูดสะอาดทำสะอาดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานั่นแหละก็จะเกิดตามมาได้โดยง่ายหลวงพ่อขอฝากเอาไว้ตรงนี้ว่าปรากฏว่าตามวัดต่างๆถ้าวัดไหนไม่ดูแลให้ดีความศักดิ์สิทธิ์ของวัดหมดไปฉิบแล้วบริเวณที่ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นอย่างมากมีอยู่สามแห่งที่อยากจะฝากเราที่ไหนมั่งหนึ่งนั่นละบริเวณห้องครัวห้องอาหารหรือบริเวณที่หอฉันนั่นแหละถ้าไม่ระมัดระวังนะบริเวณนั้นจะสกปรกง่ายสองห้องน้ำห้องท่าห้องส้วมนั่นแหละสกปรกง่ายและสามไม่น่าเชื่อยิ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่บริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่ก็คือนั่นแหละหน้าพระประธานในโบสถ์นั่นหรือหน้าพระประธานในศาลานั่นไปแสดงความเคารพกันเต็มที่ดอกไม้ดอกไร่จัดกันอย่างเต็มที่แต่เสร็จแล้วไม่ระมัดระวังก็กลายเป็นเอาดอกไม้ดอกไร่ทั้งหลายแหล่ที่สวยๆงามๆน่ะไปดำกองกันอยู่ตรงนั้นดอกไม้ธูปเทียนก็เอาไปดำกองกันอยู่ตรงนั้นบริเวณหน้าพระประธานทั้งหลายกลายเป็นแหล่งสกปรกแหล่งที่สามในวัดก็เลยทำให้วัดลดความศักดิ์สิทธิ์ลงไปตรงนี้ก็อยากจะฝากพวกเราด้วยว่าต้องไปช่วยไม่ว่าในวัดพระธรรมกายของเราหรือจะไปวัดไหนต้องช่วยกันดูแลตรงนี้ให้ดีคือไปถึงวัดไหนนั่นแหละบริเวณหอฉันบริเวณโรงครัวบริเวณห้องน้ำห้องท่าที่เราเข้าไปใช้บริการและบริเวณหน้าพระประธานที่เราเข้าไปบูชาเคารพสักการะดูปฏิบัติให้ดีถ้าไม่อย่างนั้นสามแหล่งนี้ภายในวัดจะเป็นสถานที่ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแล้วตัวเรานั่นแหละก็จะแบกบาปไปละสิทีนี้เหตุนี้ คุณยายจึงได้เตือนไว้ตั้งแต่ต้นว่าวัดพระธรรมกายของเราได้พื้นที่มา196ไร่มีทุนเพียง 3,200 บาทเมื่อเริ่มต้นแต่เราจะใช้ทุน 3,200 บาทกับกำลังผู้ริเริ่มไม่กี่ท่านไม่กี่ชีวิตมีหลวงพ่อธรรมชโยกับคุณยายอาจารย์เป็นผู้นำมาช่วยกันสร้างวัดพระธรรมกาย

ตัวของเราเองทุกคนต้องช่วยกันว่าแล้วคุณยายตั้งแต่เริ่มต้นสร้างวัดนำพระนำลูกศิษย์ลูกหาขัดส้วมเองตลอดมาเลยทุกตารางนิ้วทุกตารางเซนคุณยายนำขัดนำทำความสะอาดมาแล้วก็ทำความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็สั่งต่ออีกสะอาดแล้วไม่จัดระเบียบเดี๋ยวมันก็รกเดี๋ยวมันก็เปื้อนอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่ผ้าขี้ริ้วของคุณยายคุณยายใช้แล้วคุณยายก็ซักอย่างสะอาดจ้ะแม้แต่จะตากผ้าขี้ริ้วยายคุณยายของเราก็ตากอย่างมีระเบียบราวตากผ้าขี้ริ้วใครเห็นเข้าเออผ้าขี้ริ้วนี่ตากเป็นระเบียบจริงๆเพราะฉะนั้นวัดของเราจากทุน 3,200 บาทและเพราะสะอาดกับระเบียบนี้เราก็เลยสร้างจากวัด196ไร่ก็มาเป็น 2,500 ไร่วัดพระธรรมกายอยู่ที่นี่แล้วก็นั่นแหละมีสาขาไปกี่สาขาทั้งภายในภายนอกประเทศสมาชิกของวัดพระธรรมกายก็ยังตั้งใจสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของวัดผ่านความสะอาดความเป็นระเบียบตลอดมาก็ความจริงพวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็ถูกฝึกให้ทำความสะอาดจัดระเบียบกันมาตลอดชีวิตแห่งการเข้าวัดของเราอยู่แล้วแต่วันนี้ที่หลวงพ่อจำเป็นต้องพูดก็คือวัดเราถึงจะทำให้สะอาดให้เป็นระเบียบแล้วตัวเราก็ฝึกหัดขัดเกลาตัวของเราให้คิดสะอาดพูดสะอาดทำสะอาดผ่านทานศีลภาวนาของเราตลอดกันมานั่นน่ะถ้าทำเพียงวัดเดียวแก้ไขภัยร้ายเหตุร้ายที่เกิดในโลกเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะภัยร้ายที่เกิดในโลกขณะนี้เราก็รู้ทั้งภัยสงครามทั้งภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนทั้งไฟจากภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคระบาด ภัยต่างๆเหล่านี้มันโหมกระหน่ำโลกมาทั้งโลกแล้วมีแต่แววว่าจะลุกลามใหญ่โตไปอีกไม่รู้จบและเรื่องเหล่านี้หลวงปู่ก็เห็นล่วงหน้ามาแล้วหลวงปู่ก็เลยเตือนไว้ละผะมอบภาระเอาไว้ตั้งแต่รุ่นคุณยายอาจารย์แล้วหลวงปู่บอกว่าข้างหน้านะมันจะมีเหตุร้ายโลกจะวุ่นวายอย่างหนักศาสนาไหนหรือระบบการปกครองบ้านเมืองระบบไหนแก้ไม่ตกแต่จะแก้ตกได้อย่างเดียวคือต้องเอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้ถ้าวิชาธรรมกายยังไปทั่วโลกไม่ได้โลกไม่มีทางสงบลงได้เลยโลกจะกลายเป็นเหมือนนรกอเวจีมหานรกไปแต่ถ้าพูดอย่างนี้แม่พระในพระพุทธศาสนาด้วยกันก็จะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดวัดพระธรรมกายไปจะเข้าใจผิดหลวงปู่ไปนั่นพูดกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดแต่ถ้าจะพูดกับคนทั่วไปก็ต้องบอกว่าการที่จะแก้ไขโลกให้สงบเย็นลงได้นั้นจะต้องหาทางให้

ชาวโลกหันหน้ามาฝึกสมาธิกันให้ทั่วโลกเพราะการฝึกสมาธิเป็นการฝึกเก็บใจเอาไว้ในตัวเมื่อเก็บใจเอาไว้ในตัวใจมันจะสงบใจมันจะสว่างแล้วก็จะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองจะได้ว่าคนเราที่ทำความวุ่นวายให้กับโลกนั้นนะทำให้โลกเดือดร้อนเพราะยังคิดสกปรกพูดสกปรกทำสกปรกอยู่พฤติกรรมทางความคิดสกปรกพฤติกรรมทางคำพูดสกปรกพฤติกรรมทางกายสกปรกเพราะฉะนั้นศีลก็เลยไม่มีเหลือกันโลกจึงได้เดือดร้อนอย่างนี้ถ้าเขาหันหน้ามาฝึกสมาธิกันทั้งโลก เมื่อนั้นและโลกจึงจะกลับสงบลงได้แล้วใครล่ะจะเอาวิชาทำสมาธิไปให้ทั่วโลกก็คงจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธอย่างพวกเรานี่แหละแต่ว่าก็ชาวพุทธอย่างพวกเรานี่แหละแค่วัดของเขาเขาก็ยังปล่อยให้รกเลยเพราะฉะนั้นจะให้เขาเอาสมาธิไปสอนชาวโลกได้ยังไงล่ะเขาก็เอาไปไม่ได้แล้วถ้าจะให้ช่วยกันเอาไปได้จะทำยังไงก็ต้องไปเตือนต้องไม่ให้สติกันทุกวัดของชาวพุทธไม่ว่าในประเทศไทยหรือในโลกละทุกวัดนะให้รีบกลับมาทำทำความสะอาดวัดของตัวเองจัดระเบียบในวัดของตัวเองแล้วบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมในวัดมันจะเกิดขึ้นเมื่อบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในวัดเกิดขึ้นการให้ทานการรักษาศีลการทำภาวนาเกิดขึ้นเดี๋ยวความศักดิ์สิทธิ์มันก็จะย้อนกลับมาเกิดในวัดเหมือนในอดีตเมื่อวัดย้อนกลับมาเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกการศึกษาวิชาศักดิ์สิทธิ์ปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดนิพพานได้แล้วมาปฏิบัติธรรมะร่วมกันได้อย่างที่เราทำกันอยู่นี้แพร่หลายไปทั่วทุกวัดในโลกแล้วก็ช่วยกันแพร่หลายให้ครูสู่ประชาชนทั่วไปไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นของกลางๆคือสอนให้ทำความสะอาดกายวาจาใจอย่างที่ว่าหรือที่เราพูดกันเป็นคำศัพท์ว่าก็ในพุทธศาสนาคำสอนในพุทธศาสนาก็มีอยู่ประโยคสั้นๆเท่านั้นเองละชั่วนั่นแหละทำดีทำใจให้ผ่องใสละชั่วก็ละความคิดชั่วละคำพูดชั่วละการกระทำชั่วนั่นแหละหรือพูดอีกทีง่ายๆละชั่วก็ตั้งใจรักษาศีลให้ดีทำดีทำทานทำกุศลต่างๆให้มันเต็มที่เข้าไปแล้วก็ทำสมาธิทำภาวนาให้ใจมันผ่องใสแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นทางแก้ไขปราบกิเลสที่มันฝังอยู่ในใจให้มันหมดไปได้หลวงปู่ให้ในวนัยยะสิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วแล้วก็สั่งไว้กับลูกศิษย์รุ่นคุณยายนั่นสั่งไว้ว่าลูกศิษย์ของท่านทั้งหลายเมื่อท่านมรณภาพแล้วก็ขอให้ช่วยกันนะเอาวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกคุณยายของเราเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคำสั่งนี้แล้วหลวงปู่ยังให้เครดิตพิเศษกับคุณยายว่าลูกจันเราน่ะ

ฝึกวิชาธรรมกายกับหลวงปู่มาเนี่ยเยี่ยมที่สุดเป็นหนึ่งไม่มีสองฝึกได้ดีมากสามารถปราบกิเลสปราบทำวิชาปราบกิเลสปราบมารในยุคทำวิชาครั้งโน้นเป็นเยี่ยมที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย

ชมคำนี้นี่แหละเป็นเรื่องเตือนคุณยายให้ต้องตั้งใจบุกเบิกมาสร้างวัดพระธรรมกายมากลายเป็นวัดที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เพราะว่าจากคำเตือนของหลวงปู่คุณยายก็มองไปบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยกันในยุคนั้นคุณยายก็พบว่าทุกคนรับคำของหลวงปู่ก็จริงอยู่แต่ผู้ที่เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายอย่างกับคุณยายน่ะมีไหมก็มีอยู่

ก็ชรามากแล้วแล้วรุ่นน้องๆท่านก็ฝีมือยังไม่ถึงคุณยายจึงได้เตือนตัวเองว่าการที่หลวงปู่ให้คำชมนั่นนะก็เท่ากับว่าเตือนให้คุณยายรับภาระนี้เอาวิชาธรรมกายหรือการทำภาวนานี้โดยตรงเลยเพราะรุ่นเดียวกันที่เชี่ยวชาญเขาก็ชราเกินไปรุ่นน้องฝีมือก็ยังไม่ถึงคุณยายจึงตั้งใจมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายมานี่คือที่มาของว่าวัดพระธรรมกายตั้งแต่เริ่มต้นสร้างขึ้นมาโครงสร้างของวัดก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาจนกระทั่งถูกมองผิดว่าจะทำอะไรไม่เหมาะสมในการคณะสงฆ์ขึ้นมามั่งความจริงไม่ใช่เลยวัดของเราพอเริ่มสร้างคุณยายก็บอกว่าวัดของเราเนี่ยต่อไปข้างหน้าจะมีหน้าที่จะเอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเนี่ยอย่างที่หลวงปู่สั่งเพราะฉะนั้นวัดของเรานะสร้างวัดให้เป็นวัดนะคุณยายพูดสั้นสร้างวัดให้เป็นวัดใครได้ยินก็ออวัดอื่นก็เป็นวัดทั้งนั้นแหละสร้างวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์นะยายพูดกับลูกศิษย์แบบเข้าใจสร้างวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์สร้างวัดให้เป็นสถานศึกษาวิชาศักดิ์สิทธิ์คือวิชาปราบกิเลสปราบมารสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมศักดิ์สิทธิ์ก็เลยได้รวมพวกเรามาปฏิบัติร่วมกันเยอะๆอย่างนี้นี่แหละแล้วทำไมต้องทำใหญ่ขนาดนี้ถึงเราจะทำวัดของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงในพื้นที่196ไร่ก็ยังไม่สามารถจะช่วยทำให้วิชาธรรมกายหรือการทำภาวนานี่ไปเต็มโลกเต็มประเทศได้ถ้าจะทำให้ได้ตามคำสั่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่มีทางเดียวหนึ่งก็ต้องสร้างพระด้วยวัดเราเนี่ยจำนวนมากพอจำนวนมากแต่ถึงจะมาก

กันสุดๆแล้วสร้างพระกันสุดๆแล้วก็ได้เพียง 3,000 แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญญาหรอกที่จะพระเพียง 3,000 นี้แล้วพวกเราที่เข้าวัดนี้ถึงแม้จะมีจำนวนเป็นแสนเป็นจำนวนเป็นล้านก็ยังไม่สามารถจะเอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้อย่าว่าแต่เอาไปทั่วโลกเอาไปทั่วประเทศไทยก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงถ้าทำไม่ได้ภัยพิบัติในโลกนี้แก้ไม่ได้ถ้าจะทำไม่ได้ก็มีอีกทางหนึ่งที่จะต้องเร่งก็คือก็ทำให้วัดของเรานี่แหละวัดของเราเป็นตัวอย่างของวัดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาพระของเราก็มีหน้าที่ไปกราบพระที่ตั้งใจพระที่ตั้งใจสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้วัดของท่านอยู่นั่นแหละมีความสะดวกสบายได้เต็มที่แล้วจะทำยังไงล่ะก็นี่แหละถวายสังฆทาน40,000วัดที่จะต้องทำเนี่ยนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งเพราะต้องอาราธนาท่านมารวมกันแล้วจะได้ปรึกษาหารือกันว่าเรามาจับมือกันให้ทุกวัดเพราะท่านเหล่านั้นส่วนมากก็วัดใครก็วัดท่านท่านก็ทำงานของท่านอยู่แต่ถ้าวัดใครก็วัดท่านแล้วก็งานคงไปได้ไม่เท่าไหร่กันนักแต่ว่าถ้ามาจับมือกัน40,000วัดมาช่วยกันสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดในวัดของท่านทุกวัดขึ้นมาถ้าอย่างนั้นประเทศไทยนั่นแหละจะพลิกฟื้นคืนสถานภาพพ้นกับความหายนะของโลกที่มีอยู่นี่เป็นประเทศแรกเลยยิ่งไปกว่านั้นถึงพระจะตั้งใจทำอย่างนี้ถ้าญาติโยมในวัดของท่านก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนักมันก็จะทำให้งานช้าไปอีกไม่ให้ความร่วมมือกับท่านเท่าที่ควรแล้วเราควรจะทำยังไงก็สิ่งเหล่านี้นี่เองคุณยายก็ให้มาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนั่นแหละยายก็บอกว่าก็คุณยายเองเป็นแม่ชีคุณยายก็ยังสอนวิชาธรรมกายได้เพราะฉะนั้นชาววัดของชาววัดพระธรรมกายนี่แหละที่เข้าวัดกันมาเนี่ยช่วยกันสร้างวัดกันมาเนี่ยอย่าพอใจกันแต่เป็นเพียงนี่แหละบำรุงวัดของเราเท่านี้ต้องฝึกตัวให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวกันให้ได้ทุกคนแล้วก็มาช่วยกันสอนวิชาธรรมกายเหมือนอย่างที่คุณยายมีชีวิตอยู่นั่นแหละถ้าอย่างนี้มันจึงจะแก้ไขโรคได้ตามที่หลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสั่งเอาไว้วันนี้หลวงพ่อก็ต้องเอามาพูดกับพวกเราอย่างนี้แหละทำไมล่ะพวกเราเองเท่าที่เป็นอยู่ในเรื่องของการทำบุญทำทานอย่างทำทานวันนี้เนี่ยด้วยเศรษฐกิจย่ำแย่กันในโลกอย่างนี้แต่เราก็ทำมาทอดผ้าป่ากันอย่างนี้เพื่อว่าจะได้นั่นแหละถวายเป็นมหาสังฆทาน40,000วัดเนี่ยเราก็ว่าเราทุ่มเต็มที่ใช่ทุ่มเต็มที่เมื่อเทียบกับสมาชิกวัดอื่นแต่ว่ายังไม่พอจะต้องขั้นต้นจะต้องเป็นครูสอนครูสอนการทำความสะอาดการจัดระเบียบต่างๆอย่างที่ในวัดเราทำเนี่ยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไปถึงไหนก็ช่วยกันสั่งสอนอย่างนี้ด้วยถ้าอย่างนี้หลวงพ่อทั้งหลายที่40,000วัดที่มาเนี่ยกลับไปถึงวัดท่านก็จะมีลูกมือช่วยท่านทำความสะอาดในวัดของท่านจัดระเบียบในวัดของท่านวัดก็จะมีความ
ศักดิ์สิทธิ์พลิกฟื้น

ฟื้นคืนกลับมาอย่างพุทธกาลได้เร็วถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็คำสั่งที่หลวงปู่มอบเอาไว้ให้ว่าเอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้นั่นนะอย่างเงี้ยจะได้สำเร็จเร็วแล้วจะทำยังไงล่ะนั่นแหละก็หลวงพ่อของเราก็อุตส่าห์คิดได้แล้วว่าเนี่ยต้องทำมหาสังฆทานเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราก็ต้องคิดแล้วทำยังไงล่ะจะทำให้วัดของเราหน่วยละวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยสามารถทำความสะอาดและจัดระเบียบทุกตารางนิ้วในวัดของตัวเองนะให้มันสะอาดได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นจะได้เป็นเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับวัดทุกวัดในประเทศไทยก็ในการจัดงานสังฆทานครั้งนี้ก็ขั้นต้นก็เลยมีการแจกผ้าสว่างมีตัวอย่างที่ให้ดูกันไปแล้วนั่นแหละก็ขอให้พวกเรานะได้ดูกันแล้วก็ช่วยมาเป็นครูฝึกให้กับญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาในงานนี้ด้วยว่าดีนะผ้าสว่างเนี่ยชาวพุทธทุกคนควรจะมีติดตัวของเรามีแต่ตัวอย่างให้ดูผ้าสว่างเนี่ยควรจะมีติดตัวไม่ว่าไปถึงไหนละในวัดนี่ในวัดก็มีติดตัวไปเถอะผืนมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ประมาณแค่นี้เองติดตัวไปอยู่บ้านก็ทำความสะอาดในบ้านให้เยี่ยมแล้วเมื่อทำความสะอาดทุกอย่างในบ้านอาศัยผ้าผืนเนี้ยทำเช็ดถูให้ทุกอย่างในบ้านมันสะอาดดีแล้วก็ความเป็นระเบียบในบ้านเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็บรรยากาศของการปฏิบัติธรรมในบ้านเราของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยการเข้าถึงองค์พระธรรมกายในตัวของเรามันก็จะได้เร็วขึ้นและยังไม่พอไปถึงวัดก็ต้องทำอย่างเนี้ยแล้วก็ลูกหลานว่านเครือน้องเนื้อหน่อมีบริวารชนมีเท่าไหร่ฝึกบริวารว่านเครือเนื้อหน่อแม้กับเพื่อนบ้านของเราด้วยให้หัดมีผ้าสว่างนี่ติดตัวพกไปถึงไหนทำถึงนั่นให้มันสะอาดที่แน่ๆแล้วทำบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนแล้วก็ไปถึงวัดทุกอนูในวัดนั่นแหละหยิบใช้อะไรก็ให้สะอาดที่นะ ทำให้มันสะอาดเสียบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดอย่างนี้ในประเทศไทยประเทศไทยนั่นแหละจะพลิกฟื้นคืนจากภัยพิบัติของโลกครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์และไม่น่าเชื่อมันจะเริ่มพลิกฟื้นคืนกลับได้ด้วยผ้าผืนแค่นี้แหละเพราะมันจะทำความสะอาดให้กวัดกลายเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ไปทำความสะอาดในบ้านทำให้บ้านของตัวเองเป็นบ้านศักดิ์สิทธิ์เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มองเผินๆไม่มีอะไรแต่ก็บอกแล้วก็เผินๆนี่แหละใครมาถึงวัดพระธรรมกายบอกเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวว่าวัดพระธรรมกายมาเข้ามาก็สะอาดนะเข้าส้วมก็สะอาดนะไปหอฉันหรือเวลาเราเลี้ยงกันเราญาติโยมมายายสั่งไปแล้วมาร้อยเลี้ยงให้ได้ทั้งร้อยมาล้านเลี้ยงให้ได้ทั้งล้านห้ามนะยายสั่งไว้อย่าให้มีร้านขายอาหารในวัดพระธรรมกายทำไมเพราะมีร้านขายอาหารแล้วก็ไอการรักษาความสะอาดในวัดน่ะเขาจะเอาแต่มาขายของเขา

เขาไม่ช่วยรักษาทำความสะอาดเท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นมาถึงวัดพระธรรมกายแล้วมาร้อยเลี้ยงทั้งร้อยมาล้านต้องเลี้ยงให้ได้ทั้งล้านแล้วเราก็เลี้ยงได้มาตลอดใครจะเชื่อมาถึงมาครั้งหนึ่งไม่ถึงล้านแต่มาทีละ300,000-400,000เราทำมาแล้วแล้วเราก็เลี้ยงได้เลี้ยงอาหารคน300,000-400,000นี่วัดพระธรรมกายเลี้ยงมาจนชำนาญแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาจัดเลี้ยงอะไรหนักหนาพรึบเดียวเราแบ่งงานกันเป็นพรึบเดียว15 นาทีไม่เกิน20 นาทีแล้วก็แจกข้าวแจกอาหารได้ทั่ววัดคนจะเป็นแสนแสนเพราะฉะนั้นอีกหน่อยมาเป็นล้านมาเป็นล้านก็เลี้ยงได้แจกข้าวปลาอาหารกันได้ทั่วถึงภายในไม่กี่นาทีถ้าเราทำอย่างนี้ตามที่ยายว่าก็จะทำให้วัดเราสะอาดตลอดเวลาแต่ว่าถ้าวัดไหนอยากจะให้วัดตัวเองสะอาดแล้วยังปล่อยให้มีร้านอาหารให้เกะกะวุ่นวายแล้วก็เขาก็ยากที่จะทำวัดของเขาให้สะอาดเต็มที่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็จะต้อง ถือวัดพระธรรมกายนะเป็นต้นแบบละที่จะต้องช่วยกันจัดเลี้ยงอาหารในวัดของเขาเองก็พูดไปเมื่อเริ่มต้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้มาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านหลวงพ่อก็ถามยายว่ายายมาร้อยเลี้ยงร้อยมันก็ได้นะมาพันเลี้ยงพันก็ได้นะแค่มาหมื่นเลี้ยงหมื่นจะไหวเลยยายบอกว่าไหวเออแล้วก็ไหวจริงๆมาแสนเลี้ยงแสนก็ไหวมาจริงๆเดี๋ยวนี้มาหลายแสนก็เลี้ยงทั้งหลายแสนก็ไหวจริงๆเอาเถอะวันใดมาถึงมาพร้อมกันล้านเราก็ยอมเลี้ยงได้เห็นแววเห็นทางกันอยู่แล้วไม่เฉพาะเราถ้าแต่ละวัดฝึกการทำความสะอาดเช่นเดียวกับเราวัดแต่ละวัดก็จะมีฤทธาอานุภาพว่าใครมาถึงวัดเขาร้อยก็เลี้ยงได้ร้อยอีกเช่นเดียวกับเรามาเท่าไหร่ก็เลี้ยงได้ถ้าอย่างนั้นวัดทั้งแผ่นดินวัดทั้งแผ่นดินไทยจะมีกี่หมื่นกี่แสนวัดต่อไปข้างหน้าจะกลายเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ได้หมดก็โดยได้เราเป็นต้นแบบทำให้ดูแล้วโอกาสที่จะทำให้ดูเป็นต้นแบบนี้ก็วันถวายสังมหาสังฆทาน40,000 วัดนี่แหละเออช่วยเป็นต้นแบบในการใช้ผ้าสว่างด้วยแล้วก็ช่วยแนะนำให้เขาไปทำกันต่อไปด้วยในวัดของเขาเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดพระศักดิ์สิทธิ์เกิดวัดศักดิ์สิทธิ์เกิดชาวพุทธที่มีอุบาสกอุบาสิกาศักดิ์สิทธิ์เต็มผืนแผ่นดินไทยขึ้นมาแล้วก็จะเป็นประเทศตัวอย่างที่สามารถแก้ภัยป้องกันภัยไม่ใช่ป้องกันละแก้ไขภัยพิบัติของโลกครั้งนี้ได้เป็นอัศจรรย์ตัวพวกเราเองทุกรูปทุกคนก็จะกลายเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบให้กับคนยุคนี้ด้วยยังมีอีกนิดหนึ่งด้วยนั่นละได้ยินแล้วก็ไม่ชอบใจอะไรล่ะพูดถึงเศรษฐกิจเมื่อไหร่รัฐบาลไทยเองก็จะพูดเองว่าประเทศไทย ไทยเป็นประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนมากที่สุดนะประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนมากที่สุดได้ยินแล้วไม่สบายใจเลยประเทศต้นจะเป็นต้นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแกนหลักของพุทธศาสนาขนาดนี้แต่ว่ากลายเป็นประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนมากที่สุดแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาได้ยังไงถามว่าในเรื่องนี้มีทางแก้ไขอะไรไหมมีแล้วถ้าให้ดีต้องอาศัยความรู้

0: ร่วมมือให้เราเป็นตัวอย่างด้วยปู่ย่าตาทวดเขาทำมาแล้วเขาทำยังไงไอ้นี่ครัวเรือนให้หมดไปเร็วๆนั่นน่ะนิดเดียวปู่ย่าตาทวดใช้สั้นๆถืออุโบสถศีลคือศีลแปดนั่นน่ะวันพระถืออุโบสถศีลวันไหนวันนั้นวันนั้นนะรักษาศีลแปดวันไหนวันนั้นนี่ครวญเรือนลดหวบถือศีลแปดวันไหนนี่ในครัวเรือนรถหวบเขียนทิ้วคาปากก็ไม่ได้แล้วมือเย็นก็ไม่ได้แล้วนี่แค่นี้นี่ครัวเรือนก็หายไปแล้วแล้วก็แต่ว่าได้บุญด้วยแก้ไขเศรษฐกิจไม่ได้ยากเกินไปอย่างที่ใครคิดเพราะปู่ย่าตาทวดสร้างชาติมาจากไม่มีอะไรก็เป็นประเทศชาติที่เป็นปึกแผ่นพอสมควรมาอย่างนี้เนี่ยถึงไม่ได้เป็นมหาอำนาจอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นขี้ข้าใครก็แล้วกันละรักษาเอกราชได้ตลอดมาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์มาถึงวันนี้ไม่ได้เป็นขี้ข้าของชาติไหนเพราะฉะนั้นเดินตามรอยที่ปู่ย่าตาทวดทำเอาไว้เศรษฐกิจเปรี้ยงลงไปเลยยังไงก็ดีขึ้นทันทีถ้าคนไทยรักษาศีลแปดหรือรักษาอุโบสถศีลคือศีลแปดในวันพระพร้อมกันทั้งประเทศเดือนหนึ่งวันพระมีอยู่สองครั้งวันพระใหญ่มีสองครั้งเศรษฐกิจก็ควับเลยถ้าถือวันพระเล็กอีกสองวันกลายเป็นสี่ครั้งถ้าเจ๋งขนาดรักษาศีลอุโบสถศีลทั้งวันโกนวันพระพระใหญ่พระเล็กด้วยถ้าอย่างนั้นเดือนหนึ่งถือแปดครั้งเศรษฐกิจไม่ฟื้นควับก็ให้มันรู้ไปแต่อารมณ์ที่จะรักษาศีลแปดได้มีข้อแม้อยู่บรรยากาศสะอาดในบ้านต้องมีนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีผ้าสะอาดประจำบ้านและประจำตัวบรรยากาศในการรักษาศีลมันก็จะเกิดขึ้นก็วันนี้ก็ฝากข้อคิดกับเราไว้เพียงแค่นี้ว่าช่วยเป็นต้นแบบในการใช้ผ้าสว่างด้วยในแล้วก็ชักชวนญาติโยมที่มากับพระสี่หมื่นวัดเนี่ยนะให้รู้จักไปใช้ทำผ้าสว่างใช้ด้วยถ้าอย่างนี้ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเถอะวัดของเขาวัดที่เขาอยู่ที่บ้านเขาก็จะกลายเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แม้ตัวของเขาเองก็จะเป็น อุบาสกอุบาสกอุบาสิกาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาตามลำดับแห่งความตั้งใจทำความสะอาดจัดระเบียบทั้งเข้าของสิ่งของจนกระทั่งความคิดคำพูดการกระทำของเขาแล้วจะช่วยกันแก้ไขโลกให้พลิกฟื้นคืนมาได้เป็นอัศจรรย์ไม่ต้องไปรบกันตูมอย่างที่เขากำลังทำกันอยู่หลวงพ่อก็ฝากข้อคิดเอาไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังด้วยกันทุกท่านเนอ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้พวกเราทุกรูปทุกคนแหละจงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำแต่ที่สะอาดที่บริสุทธิ์แล้วให้ทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบกิเลสปราบมารตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ก็ให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือมันไปทุกภพทุกชาติให้มันมากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดในแว่นแคว้นเดียวกันกับเราก็เลี้ยงได้ทั้งแว่นแคว้นมากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมที่เกิดร่วมกับเราในประเทศนั้นทั้งประเทศเลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดโลกธาตุที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาติสมที่คุณยายให้พรไว้นั่นแหละมาร้อยก็เลี้ยงได้ทั้งร้อยมาล้านก็พร้อมๆกันก็เลี้ยงได้ทั้งล้านมาทั้งโลกธาตุก็เลี้ยงให้ได้ทั้งโลกธาตุเป็นอัศจรรย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกข์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทคนิคสำคัญที่จะทำให้ผลการปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เคยแนะนำไว้ก็คือยอมหยุดเย็นแต่หลายคนไม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเมื่อทำไม่ถูกหลักวิชาจึงติดปัญหาอยู่นานนับ10ปีจนกระทั่งท้อและเบื่อการนั่งธรรมะไปในที่สุดเราไม่ยอมรับไม่ยอมทำใจและไม่พอใจจึงต้องมานั่งอ่อนใจแต่เรื่องนี้มีวิธีแก้ไขนะคะซึ่งครูไม่ใหญ่ได้ให้โน้ตฮาวเรื่องของการยอมหยุดเย็นไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ยอมว่ามันมืดก็ต้องยอมไปก่อนว่ามันมืดถ้านึกภาพขึ้นมาเห็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนใจเย็นๆทำเหมือนปลูกต้นไม้อย่างที่ยกตัวอย่างมันรดน้ำพรวนดินขจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยค่อยๆประคับประคองกันไปเดี๋ยวกล้านั้นก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นทุกวันต้นกล้าไม้ที่ปลูกอย่างเล็กๆ เราก็ต้องยอมรับว่าจะไปเคี่ยนไปตีมันจะใส่ปุ๋ยแค่ไหนไปขู่เข็นไปอ้อนวอนแค่ไหนว่าให้ออกลูกเดี๋ยวนี้มันไม่ออกหรอกมีแต่ที่เข้าเล่นกลเท่านั้นแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นต้องยอมรับนะลูก

นะอย่าฟังผ่านยอมรับว่าต้นกล้าอ่อนมันยังไม่มีลูกไม่มีดอกไม่มีผลพอใจของเรายอมรับใจก็หยุดพอหยุดใจก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพชัดขึ้นกว่าเดิมจาก 10% ก็เป็น 20% เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจำนะลูกนะจำและทำด้วยรับทราบแล้วก็รับปฏิบัติด้วย

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำเอาไว้อย่างเคลียร์คัดชัดเจนเลยนะคะว่าพอใจของเรายอมรับใจก็หยุดพอหยุดใจก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพได้ชัดขึ้นกว่าเดิมซึ่งภาพในที่นี้ก็คือประสบการณ์ภายในที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องพึงพอใจในทุกประสบการณ์หยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้รู้สึกสบายหลับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องผ่อนคลายนะลุงนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆต้องใจเย็นๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปหยุดใจนิ่งใจใจทำความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นปลื้มปลื้มตาหรือเผยเปลือกตานิดหนึ่งในระดับขนตาสัมผัสกันให้คลากับให้แสงลอดได้นิดหนึ่งได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่างผิดหลักวิชาในการไปเน้นไปเค้นไปกำกับอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องสบายๆอย่างนี้นะจึงจะถูกหลักวิชาสมมติว่าใจ

ปแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรช่างมันสองคำนี้นะพอรู้สึกตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องเป็นคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปฮึดฮัดไม่ต้องไปเสียดายพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างถูกหลักวิชาเพราะเรายังเป็นนักเรียนฝึกใหม่กันอยู่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราเราก็สามารถทำได้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้จนกระทั่งใจมันจะค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายเราอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ทำตามความรู้สึกของใจที่อยากจะทำอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างง่ายๆสบายๆประคองกันไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาวะจากหยาบค่อยๆไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกที่ร่างกายของเราค่อยๆเจือจางลงไปเลือนลางไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวหายไปเลยคล้ายๆกับเราไม่มีตัวตนไร้น้ำหนักกายเบาใจเบากายของเราเบาแล้วใจฟ้องเบาแล้วนี่เรามาได้ค่อนทางแล้วนะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าเราเดินทางไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ค่อนทางแล้วอย่างที่เรานึกไม่ถึงทั้งที่ยังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูนี่แหละแต่ความรู้สึกที่อยากนั่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้เป็นนานๆนิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างสบายๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากายเริ่มเบาใจเบาใจสบายใจสบายนี่แหละคือต้นทางของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงยิ่งสบายเพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งได้นานขึ้นยิ่งใจหยุดนิ่งนานขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญทีเดียวจงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราห่างเหินมานานเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างสบายๆก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆ นอนๆอย่างสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะเราเริ่มกันอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งความสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ประคองใจอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปอีกอย่างสบายๆถ้าได้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้

ให้รักษาต่อไปอีกอย่างนั้นแบบนั้นแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆความสบายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากเข้าจนเราไม่ต้องการอะไรอีกทั้งสิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ไม่ต้องการอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามไม่อยากคิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเลิกนั่งอยากนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะคือจะหยุดนิ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นอะไรทั้งสิ้นยิ่งใหญ่กว่าการได้อะไรทั้งสิ้นได้ใจที่หยุดนิ่งสนิทติดกลางกายฐานที่เจ็ดเราจะรู้จักความสุขที่แท้จริงในวันที่ใจของเราหยุดนิ่งนี่แหละอย่างสมบูรณ์เพื่อการให้ลูกทุกคนเนี่ยมันฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันหยุดนิ่งไปเลยไอ้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆนิ่งไปอย่างนี้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันต

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในวาระครบรอบ26ปีวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะวันนี้วันพระรหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569นะคะส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกให้เสมือนกับว่าทุกท่านเนี่ยนะคะได้มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์และดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ครับ10นาฬิกา7นาทีครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ร่วมกันตลอดกิจกรรมงานบุญที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งให้ทุกท่าน

0: และชนะภัยต่างๆทั่วโลกครับ
1: ค่ะวันนี้ตอนเช้าผ่าน
0: พ
1: อฉันคุณยายอาจารย์นะคะ
0: ค
1: เนื้องแน่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะลูกศิษย์หลานศิษย์นะคะมาร่วมกันกตัญญูบูชาธรรมนะคะจะมาร่วมกันทําบุญถวายพระทหารตอนนี้หอฉันแน่นขนาด
0: เต็ม
1: แน่นมากจริงๆค่ะส่วนท่านที่อยู่ไกลนะคะติดตามรับชมได้เช่นเคยย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเข้าไปแล้วไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะติดตามรับชมผ่านทางช่องทางแฟนเพจของ Facebook ก็ได้หรือทาง YouTube Channel ก็ดีนะคะเมื่อเข้าไปกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
0: แล้วครับผู้ชมวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์หลานศิษย์ของคุณยายอาจารย์ทั่วทุกมุมโลกจะได้มาน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายครับสำหรับกำหนดการงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้อีกสักครู่เมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีทุกท่านจะได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ผู้แทนสาธุชนลูกหลานคุณยายอาจารย์ทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารและกล่าวคำถวายต่างๆเป็นสังฆทานโดยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกล่าวคำถวายแล้วผู้แทนเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมก่อนที่จะได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์และรับพรเป็นภาษาบาลีสืบไปครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการสร้างมหาทานบารมีในวันนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูบูชานะคะของลูกศิษย์หลานศิษย์ทั่วโลกค่ะเพราะว่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขนะคะแล้วก็ความสำเร็จของชีวิตของเราด้วยซึ่งบุญนี่แหละค่ะจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ทุกท่านได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตนะคะเข้าถึงความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเข้าถึงความเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะคะก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยบุญทั้งสิ้นค่ะแม้กระทั่งความการที่จะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นเพราะบุญเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตค่ะ
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่การขุดดินก้อนแรกของวัดพระธรรมกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายท่านได้เป็นผู้นำนะครับในการพัฒนาผืนแผ่นดินขุดดินการก่อสร้างต่างๆพลิกผืนดินที่เรียกว่าเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งในอดีตครับจนกลายมาเป็นวัดพระธรรมกายพุทธสถานที่ทำให้ชาวพุทธจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นจำนวนมากและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยครับตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาลูกศิษย์หลานศิษย์ต่างได้รับฟังเรื่องราวอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ได้รับการกล่าวขานว่าท่านนั้นเป็นครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จของศาสนสถานมีความโดดเด่นในเรื่องการปฏิบัติธรรมสถานที่อันเป็นสัปปายะมีความสะอาดสงบและร่มรื่นเหมือนในทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะและเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยนะคะวัดพระธรรมกายที่ท่านได้บรรจงสร้างขึ้นนั้นเนี่ยนะคะก็กล่าวได้ว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าท่านตั้งใจที่จะให้เป็นวัดที่ดีนะคะแล้วก็สร้างพระที่ดีแล้วก็สร้างคนดีให้กับโลกใบนี้ด้วยค่ะให้กับพระพุทธศาสนาให้ประเทศชาติของเรานะคะหากมองย้อนกลับไปค่ะเบื้องหลังแห่งความสำเร็จทั้งมวลอันเป็นผลมาจากการทุ่มเทชีวิตจิตใจการกระทำภารกิจทางพระพุทธศาสนาทั้งหยาบและละเอียดอย่างยอดเยี่ยมของคุณยายอาจารย์เนี่ยนะคะท่านก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้ทรงคุณวิเศษเป็นต้นแบบของนักสร้างบารมีที่ดีในพระพุทธศาสนาให้ลูกศิษย์หลานศิษย์ได้เดินตามรอยรักษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ตราบนานเท่านานด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะในสิ่งที่ไม่อาจจะพรรณนาออกมาได้หมดสิ้นนะคะในช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้เนี่ยนะคะก็กล่าวได้ว่าถ้าไม่มีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็ไม่มีวัดพระธรรมกายในปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คุณยายอาจารย์มหา

0: นอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับลูกศิษย์หลานศิษย์อยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของความไม่ประมาทครับดังนั้นในช่วงนี้ทางรายการจะได้ขอน้อมนำโอวาทคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์นะครับในเรื่องของการเกิดคนเดียวตายคนเดียวมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันครับชีวิตของเราเกิดมาคนเดียวตายก็คนเดียวจะมัวไปห่วงใครไม่ได้ตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดเมื่อตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดยังไม่มีที่ยึดเกาะที่แน่นอนก็แสดงว่าตัวเรายังไม่แน่จริงอาจจะเสียทีพยามาลเมื่อไหร่ก็ได้เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาวิชาที่สำคัญมีประโยชน์ที่สุดแล้วยังไม่รีบขวนขวายเมื่อยังหนุ่มยังสาวอยู่แล้วจะรอไปถึงเมื่อไหร่เมื่อแก่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เรายังไม่รู้แน่ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายปุ๊บปั๊บตายไปมิตกนรกหรือไม่กลัวว่าเกิดมาแล้วจะเป็นโมฆะหรือไม่เสียดายเวลาหรอกหรือชีวิตนี้เกิดมาสร้างบารมีบุญที่ได้เพิ่มขึ้นก็รักษาให้ดีมีแต่บุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได
1: ้บุญละเอียดเป็นบุญที่สำคัญมากเรายังทำบุญละเอียดน้อยอยู่แล้วเราจะหวังอะไรกับชีวิตถ้าเกิดมาครั้งนี้เพื่อให้เป็นโมฆะแล้วจะเกิดมาทำไมเห็นแก่คุยเห็นแก่เล่นเสียเวลาเปล่าๆเราได้อะไรบ้างลองนึกดูก็จะรู้ว่าเราขาดทุนหรือกำไรระวังเอาไว้บุญต้องรักษาให้ดีถ้ารักษาไม่ดีไม่นึกถึงไม่เอาใจใส่บุญก็น้อยบุญก็ไม่หลั่งไหลมาถ้าเรานึกไว้เรื่อยบุญก็ส่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆอนาคตเราจะหวังอะไรอีกหวังความงามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนั้นหรือลองคิดให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไปผิดแล้วจะแก้ไม่ทันนอกจากจะทำใหม่ให้ไว้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ค่ะ
0: ครับและในช่วงเวลานี้นะครับเรียนเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ทั่วโลกได้นึกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของคุณยายอาจารย์และร่วมประกอบพิธีกรรมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์เนื่องในวาระครบรอบ26ปีวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและเราจะได้นึกน้อมบุญบูชาธรรมท่านเรียนเชิญทุกท่านร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญครับ
2: กราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญลูกหลานคุณยายทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญลูกหลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: โคสังขังนะมามิ
1: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศี

0: เตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสร

0: ฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: นังขัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิ

0: สมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณี

0: ธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิ

0: กรากรา
1: เรียนเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบนะครับวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะธัมมานิยามสุตังพลูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยวินาสายะธัมมานิยามสุตังพลูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะธัมมานิยามสุตังพลูทะมังคลัง

ธุลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสกุลนะครับก็ขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพในชุดที่หนึ่งได้น้อมนำผ้าบังสกุลผืนบางผืนเดียวแล้วออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์โดยขอให้นั่งให้ตรงกับหมายเลขที่ติดไว้บนสเตจพระนะครับและเมื่อไปถึงด้านหน้าแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งรอสักครู่เพื่อรอฟังสัญญาณเสียงคล้องแล้วค่อยทอดผ้าบังสกุลโดยพร้อมเพรียงกันและเมื่อทุกท่านทอดผ้าบังสกุลเสร็จแล้วก็ขอให้ประนมมือขึ้นนั่งรอคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสกุลสักครู่หนึ่งนะครับและขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นส่งใจมายังคณะผู้แทนท่านเจ้าภาพที่อยู่ณเบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีแห่งนี้เสมือนดังว่าเรานั้นได้ทอดผ้าบังสกุลด้วยตัวของเราเองนะครับเรียนเชิญคณะเจ้าภาพหมายเลข1ถึงหมายเลข50นะครับเรียนเชิญที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ได้เลยนะครับเมื่อไปถึงแล้วก็ขอให้รอสักครู่หนึ่งนะครับรอฟังสัญญาณเสียงคล้องครับ

เตรียมเชิญคณะเจ้าภาพในชุดที่1กลับเข้ามานั่งประจำที่กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพในชุดที่2หมายเลข51ถึงหมายเลข100ได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์โดยน้อมนำผ้าบางสกุลผืนบางผืนเดียวมาที่ด้านหน้าและขอให้นั่งให้ตรงกับคณะสงฆ์นะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งรอฟังสัญญาณเสียงคล้องเพื่อที่ทุกท่านนั้นจะได้ทอดผ้าบางสกุลโดยพร้อมเพรียงกันและเมื่อทอดผ้าบางสกุลเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านประนมมือขึ้นนั่งรอคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสกุลสักครู่นะครับขณะนี้กระแสทานแห่งบุญก็กำลังเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าบางสกุลในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแต่เมื่อเรานึกถึงบุญทุกบุญใจซึ่งเป็นท่าสำเร็จกระแสทานแห่งบุญนั้นก็จะไปเชื่อมกับศูนย์กลางกายของเรามารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางภายในของเรานะครับเรียนเชิญทุกท่านได้ทอดผ้าบางสกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านได้กลับเข้ามานั่งประจำที่กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญครับทุกท่านครับคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาทเกี่ยวกับคุณยายไว้ว่าไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วหากเรามีจิตเลื่อมใสทำบุญบูชาทำท่านย่อมได้ผลบุญมากไม่แตกต่างกันสาเหตุที่ทำบุญกับคุณยายแล้วได้บุญมากเพราะท่านเป็นที่รวมของผู้บริสุทธิ์ผู้รู้และผู้มีอนุภาพภายในลำดับต่อจากนี้ไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์เนื่องในวันครบ26ปีวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรบุษบาดามาพงษ์และกัลยาณมิตรทิติสุขุมวาสเป็นผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับ

0: ะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: อันธรรมยังบินดาปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวคณาปาทังพันนามาเสเอ

0: เรียนเชิญลูกหลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบ

0: ่อไปเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังโหตุขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ไปกินภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
1: คุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในวันครบรอบ26ปีวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะโดยสถานี GBN by DMCจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนยูงวัดพระธรรมกายไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะและในช่วงนี้นะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันพระรหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโดยเมนูในวันนี้นะคะวันนี้มีต้มยำทะเลน้ำข้นยำดอกขจรกุ้งสดปลากระพงนึ่งซีอิ๊วผัดกระเพราหมูกรอบไข่เจียวแล้ววันนี้มีของหวานเป็นไอศกรีมสเวนเซนด้วยค่ะ
2: สำหรับเมนูพัฒนาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะครับมีต้มมะระยัดไส้น้ำพริกอ่องเจผักสดทอดมันเห็ดน้ำจิ้มผัดผักโขมไฟแดงครับ
1: ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะภาพที่คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าลูกศิษย์หลานศิษย์เนี่ยนะคะมาร่วมกันนะคะสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูบูชาถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในวันนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับในช่วงนี้วาระครบรอบวันนี้นะครับ26ปีวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนุกในกิจกรรมกับทางรายการครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็จะมีของรางวัลให้กับผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อเกิดกระแสของการทำความดีรวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญกุศลให้คุณผู้ชมทั่วโลกครับได้อนุโมทนาบุญนำบุญมาฝากและติดแฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลย
1: ค่ะเพิ่มเนาะเพิ่มจากที่มีอยู่ใช่ไหมคะ
2: เพิ่มมานะครับสำหรับแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานก็ยังสามารถติดได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะเลือกติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับ
1: นะคะวันนี้วันพิเศษนะคะติดแฮชแท็กกันมาเยอะๆนะคะคิดถึงคุณยายจังเลยค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยมาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะคะวันนี้มีคนเข้ามาติดตามรับชมผ่านทางระบบออนไลน์เยอะมากๆเลยนะคะแต่ในทุกๆแฮชแท็กนะคะในทุกๆแฮชแท็กย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องรับชมผ่านทาง GBN US Live
2: อันนี้ YouTube
1: YouTube นะคะและทาง Facebook
2: Fanpage ก็ GBN by DMC
1: ใช่ค่ะเท่านั้นนะสองช่องทางนี้เท่านั้นนะคะถ้าไปแฮชแท็กช่องทางอื่นเนี่ยไม่เห็นกันนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณกัญญรัตน์ค่ะกราบสาธุสาธุนะคะคุณรุจิภาคุณโชควานะคะก็อนุโมทนาบุญกันมานะคะขออนุญาตเลื่อนไปจนถึงคุณที่ติดแฮชแท็กนะคุณนันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กเข้าพรรษามานะคะก็สาธุสาธุกับทุกท่านเลยนะคะทาง YouTube บ้าง
2: ทาง YouTube นะครับอนุโมทนาบุญครับดร.อภิพัฒน์พิทยานรเศรษฐีครับบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกๆ ท่านด้วยที่มาร่วมสั่งสมบุญในวันนี้ร่วมกันในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับครบรอบ26ปีวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะยังมีเวลานะในการที่จะติดแฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลยนะคะทาง Facebook อีกสักนิดนึงนะคะคุณสิริ

0: สาธุค่ะนะคะคุณธรรมะดีจริงนะคะว่าน้อมจิตกราบบูชาธรรมคุณยายอาจารย์เจ้าค่ะ คุณสุนทรพุทธจาค่ะน้อมสาธุครับ
1: คุณนิพากาญจนะติดแฮชแท็กเลยนะครับคิดถึงคุณยายจังเลย คำเดียวสั้นๆแต่ส่งความหมายส่งคุณค่าไปอย่างยิ่งหลายท่านบอกว่าติดแฮชแท็กไม่เป็นก็คือไปที่แป้นพิมพ์นะครับเลือกตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมเคร
0: ื่อง
1: หมายสี่เหลี่ยมชาร์ปนะครับแล้วก็

0: ตามด้วยข้อความนะฮะอนุโมทนาบุญกับคุณสิริรัตน์นะครับบอกว่าพิธีถวายพระทหารปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จสวัสดีและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านท่านเจ้าภาพยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทั่วโลกด้วยค่ะสาธุครับ
1: สุดยอดเลยทุกท่านเลย
0: ครับและคุณสำราญก็บอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกแฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลยตอนนี้แฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลย
1: มาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วค่ะ
0: หลายท่านเลยนะครับตอนนี้แสดงว่าใจอยู่กับคุณยายโดยเฉพาะใน YouTube นะครับตอนนี้แฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลยคุณเงือกน้อยคุณวลีแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับติดแฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลยครับ
1: นี่ค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะอาราธนาในขณะที่คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารอยู่นี้นะคะก็เช่นเคยทางรายการมีเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆจากคุณครูแม่ใหญ่มาฝากคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาจิตใจและเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: คุณยายอาจารย์มารัตนปฏิกาแจงหนึกยุงผู้สร้างวัดพระธรรมกายโอ้ชีวิตของท่านนะจ๊ะงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเดียวครูแม่ใหญ่นึกถึงท่านเดี๋ยวเราก็จะซึ้งใจท่านมากมากเดียวเนี่ยจ๊ะตอนนี้เราทราบแค่นักเรียนใหม่ที่มานะจ๊ะว่าท่านเป็นผู้สร้าง

ที่เป็นอายุพระศาสนาก็สร้างคนดีที่โลกต้องการคือสร้างวัดพระธรรมกายแล้วก็สร้างทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยจ้ะทั้งวัดพระธรรมกายแล้วก็ทั้ง 2,000 ไร่ทั้งอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องจนกระทั่งขยายวิชาไปทั่วโลกนี่นะจ๊ะก็ได้อาศัยบารมีของท่านนี่แหละเป็นหลักเป็นประธาน

ือว่าเป็นเกษตรกรที่มีฐานะที่ดีสำหรับในละแวกนั้นนี่นะจ๊ะแล้วท่านจะเป็นคนขยันขยันนางท่านจะไม่อนุญาตให้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ข้าวไปอยู่ในนาเลยนี่เนาะท่านย่องท่านยาอะไรถอนตะบันหันแหลกหมดเลยเพราะฉะนั้นนาของท่านเนี่ยจะให้ผลิตผลมากกว่าของคนอื่นเขาในตามที่ท่านเล่าเนี่ยจะแล้วก็ท่านเวลาขี่คาราบาวไปท้องนาเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์ไกลๆนี่ครูใหญ่เล่าให้นักเรียนใหม่เขาฟังนะ

โกรธแต่เจตนาจริงๆบิดาคงไม่มีอะไรแล้วแต่โกรธเนื่องจากว่าบิดากับมารดากำลังเนี่ยนะ เป็นคู่ปรับกันนะคือมารดาจะปรับให้ดีขึ้นบิดาท่านชอบดื่มเหล้าวันละสิบสตังค์เดิมเหล้าก็เมาเมาแล้วก็จะหาเรื่องใครได้สนุกเท่ากับคนข้างกายเป็นไม่มีเลยนี่แหละจ้ะแล้วคนข้างกายก็รู้วิธีที่จะน็อกเออจะมีถ้อยคำอยู่ประโยคนี่นะคือจะพูดอะไรพอใช้คำนี้ปุ๊บน็อกเลยนี่ใช่นี่นะพอน็อกเข้าทีนี้นี่ท่านก็หาพวกสิบิดาก็หาพวกบอกใครเพิ่งได้ยินนี่ไหมเนี่ยแม่ก็ว่ามาอย่างนี้นะที่จริงถ้าไม่ได้ว่าท่านปรับปรับลงให้ดีขึ้นเป็นคู่ปรับกันเนาะทุกคนก็หอมอกกันไปหมดนะเหลือแต่คุณยายอาจารย์ของเราท่านไม่อยากให้สองท่านนี่นะทะเลาะกันท่านก็พูดว่าโอ้ไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เนี่ยที่มารดาพูดว่าอย่างไรเนี่ยนะไม่ได้ยินเท่านั้นแหละบิดาก็เลยพูดด้วยคำด้วยความหงุดหงิดตอนนั้นเหรอยายท่านใช้คำว่าแช่งให้ท่านหูหนวกราชาถึงท่านกลัวมากใครพูดเนี่ยท่านก็ยังเฉยๆนะแต่ว่าโอ้ผู้บังเกิดกล้าเนี่ยพูดอย่างนั้นท่านก็ไม่สบายใจนะจะต้องกราบขอเข้ามาให้ได้แต่ว่าภารกิจในการทำงานของท่านทำให้ท่านไม่ได้ทำตรงนี้ไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของบิดาที่จังละจากโลกนี้ไปใครๆก็ไปขอเข้ามาหมดเลยพี่ๆน้องๆก็ไปหมดเหลือท่านยังอยู่ในท้องนาอยู่เลยกลับมาก็ไปทางหอก็มาแต่สิ่งนั้นยังค้างคาใจท่านนะท่านกลัวจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตั้งมโนปณิธานเอาไว้ว่าท่านจะต้องไปขอเข้ามาบิดาของท่านได้ไม่ว่าท่านจะอยู่หนใดเนี่ยจะลาโลกไปแล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแล้วแต่จะอยู่ตรงไหนก็ตามจะต้องตามไปขอกรรมาให้ได้ตรงนี้ก็หัวใจก็ไม่เหมือนใครๆในโลกแล้วเห็นไหมจ๊ะไม่ใช่คิดแค่นั้นแต่ท่านทำด้วยจนกระทั่งถึงวันที่ท่านตัดสินใจบ่มไม่ได้แล้วเนี่ยต้องออกจากเรือเหมือนนกที่จากคอนเลยเนี่ยจ้ะท่านก็สละสมบัติทุกอย่างเลยทั้งที่ทั้งทองทั้งอะไรสารพัดเนี่ยทองก็ไม่หยุดในคอท่านตามตัวท่านให้พี่น้องที่ดินอะไรต่างๆก็ยกให้พี่น้องหมดคือไปแต่ตัวกับหัวใจแต่นั่นหนึ่งที่จะไปขอเข้ามาบิดาที่ละจากโลกแล้วไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามท่านจะไปตามหาผู้ที่จะสอนท่านให้ไปหาบิดาและท่านไปขอขมาได้ก็จะเรียนมนุษย์ที่จากคอนเลยแล้วก็มารดาท่านก็ร้องไห้ใครๆก็ร้องไห้ไม่อยากให้ท่านไปเนาะแต่ท่านก็ตัดสินใจเดินทางไปก่อนเดินทางไปท่านก็สืบทราบว่าบ้านหลังนี้หรือท่านผู้นี้เนี่ยเป็นอุปถากใหญ่ของวัดปากน้ำภาษีเจริญในยุคนั้นแล้วก็ทราบพอดีทราบว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยสามารถสอนเกี่ยวกับเรื่องไปนรกไปสวรรค์อะไรต่างๆได้ท่านอยากจะไปตรงนั้นเนาะจึงยอมตนเนี่ยไปเป็นคนรับใช้ของกล้าปัตตานีท่านผู้นั้นนะเศรษฐินีนั้นยอมตนทุกอย่างเลยเนื่องจากถ้ามีอัธยาศัยที่เป็นคนรักความสะอาดรักความมีระเบียบวินัยอย่างที่เราเห็นนี่นะจ๊ะที่เราคุ้นเคยกับคำว่าวัฒนธรรมของคุณยายอาจารย์นี่เนาะท่านก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะจ๊ะที่บ้านหลังนี้ท่านก็ทำอย่างนี้แหละจนกระทั่งเป็นที่ถูกอกถูกใจและไว้วางใจของท่านเศรษฐินีท่านดีกระทั่งท่านเศรษฐินีท่านนี้นี่มอบกุญแจห้องที่เก็บสมบัติเอาไว้ให้ท่านดูแลรักษาเนอะแทนที่จะให้ลูกๆเต่าของท่าน

ให้ไปดูแลทุกอย่างซึ่งคุณยายท่านก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในทุกภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายเนี่ยจ้ะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณยายทองสุขของเราซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะจ๊ะคุณยายทองสุขสำแดงปั้นเราคงได้ยินชื่อท่านจนคุ้นกันแล้วใช่ไหมจ๊ะได้มาสอนธรรมะที่ท่านเศรษฐินีที่บ้านตอนนี้เลยจ้ะนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนของท่านนะท่านก็คิดอยากที่จะไปนั่งธรรมะด้วยก็ต้องหาวิธีทำอย่างไรถึงจะถูกใจอย่าทางสุขสำแหน่งปันเพราะนั้นภาระท่านก็เพิ่มขึ้นจากการเป็นผู้จัดการบ้านดูแลบ้านเศรษฐินียังต้องมาดูแลคุณยายทองสุขสำแดงปั้นด้วยความสมัครใจทำทุกอย่างนะจ๊ะจนกระทั่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณยายทองสุขท่านก็เลยชวนคุณยายขึ้นไปนั่งธรรมะด้วยแล้วก็ไปสอนธรรมะท่านเล่าฟังว่าท่านนั่งอยู่บนดาดฟ้าเนาะดาดฟ้าตรงนั้นแหละก็สอนอย่างที่ทุกอาทิตย์อย่างนั้นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเลยเนาะท่านบอกท่านเห็นจุดสว่างก่อนในใครก็เห็นจุดสว่างไปใช่โอ้สาธุจ้ะนี่ใกล้แล้วเนาะแล้วก็เห็นเป็นดวงแล้วท่านก็จะรีบทำงานบ้านให้เสร็จเพื่อจะมีเวลาสำหรับให้กับตัวเองในการนั่งธรรมะแต่นั่งไปก็เป็นห่วงเรื่องงานก็ได้ดีในระดับหนึ่งกระทั่งวันหนึ่งนี่บนดาดฟ้าเนี่ยท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายในสมัยนั้นก็ยุคแรกๆยังเรียนอยู่แค่5กายนะจ๊ะ5กายเท่านั้นเองคือกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมแล้วกายดำถ้ากระทำตรงนี้ได้คล่องพอถึงตรงนี้นี่ท่านก็เลยปรารภกับคุณยายทองสุขว่าพี่สุขฉันอยากไปหาพ่อจังเลยพ่อฉันตายแล้วเนี่ยทำไงถึงจะไปหาพ่อได้คุณยายทองสุขท่านก็บอกว่าจะไปยากอะไรนี่เนาะอีกก้างเอ้ยมันจะไปยากอะไรนี่นะท่านเรียกนั่งกันอย่างนี้นะคุณยายท่านก็เล่าให้ฟังครูไม่อยากจำท่านก็นั่งบอกมาเดี๋ยวจะสอนให้ตอนกลางคืนนั่นก็สอนกันสอนคุณยายจนกระทั่งคุณยายนี่ทำจนคล่องเลยนะจ๊ะคล่องจนชำนาญจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายแล้วคุณยายทั้งสุดก็บอกว่าให้น้อมไปเลยว่าพ่ออยู่ไหนพระธรรมกายท่านรู้จักหมดนะอยู่ตรงไหนก็ได้ของภพภูมิเนี่ยรู้จักหมดแล้วให้คำแค่นั้นแหละแล้วท่านก็น้อมไว้นะปกติเราจะต้องถ้าเป็นบุพการีของเราก็ต้องคิดเป็นยังไงก็ต้องไปอยู่บนสวรรค์ก่อนแต่นี่ไม่ใช่นะธรรมกายท่านเป็นอุเบกขานี่แวบไปนู่นไปอบายก็ไปเห็นบิดาอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานแต่พอว่าธรรมกายลงไปก็ไฟของนรกก็ดับนี่คำของท่านนะจ๊ะแล้วก็เห็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเหมือนที่เราเคยได้ยินผ่านเคสสตี้มาจะแตกต่างตรงนี้นิดหนึ่งคือบิดาท่านเห็นท่านก็ดีใจจำได้ก็รีบมาหาท่านเลยพอมาหาท่านแต่ท่านแต่คุณยายท่านเขาไม่ทราบจะช่วยอย่างไรคือมาเจอแล้วแต่ไม่รู้วิธีช่วยซึ่งตรงนี้คุณยายทั้งสุดทั้งกันเนี่ย

ทำงี้สิอย่างงี้งี้งี้นี่นะแต่เราคงไว้พูดธรรมะล่างทำไมพูดทางนี้นะซึ่งคุณยายก็ทำได้แล้วก็ช่วยท่านขึ้นมาจากอบายไปสู่สวรรค์นี่นะจ๊ะแล้วท่านก็บอกว่าโอวิมานของพ่อเนี่ยเก่าพ่อเนี่ยวัดก็ข้าวเรากินวัดก็ข้าวก็ทำบุญตามประเพณีเท่านั้นแต่เหล้าก็กินกันทุกวันอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วก็สอนให้นั่งสมาธิตั้งแต่นั้นมาท่านก็มีความสุขมากเลยหลังจากที่ขอกมาเราเสร็จเรียบร้อยช่วยบิดาได้จากอบายไปสู่สวรรค์ได้ท่านบอกมันโล่งอกหมดเลยในใจคิดนับตั้งแต่บัดนี้ไปนี่เราจะไม่เป็นผู้จัดการบ้านตลอดชาติแล้วเราจะไปศึกษาวิชาธรรมกายต่อก็หาโอกาสหาช่องทางจนกระทั่งวันหนึ่งได้โอกาสนั้นก็เลยเข้าไปขออนุญาตท่านเศรษฐินีนั่นนะจ๊ะว่าจะไปขอปฏิบัติธรรมสักเดือนหนึ่งอย่างนี้ก่อนนะต้องเดือนก่อนอย่างนี้เนาะวัดปากน้ำวัดศรีเจริญเศรษฐีนี้ท่านใจบุญอยู่แล้วบอกเอาสิเอาเลยก็ไปเลยทั้งสองท่านเลยพอไปถึงก็เดี๋ยวคุณหลวงปู่เห็นกัญญาท่านก็บอกมึงมันมาช้าไปเจอกันบอกคำแรกนี่ท่านจะจำไม่ลืมเลยท่านก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมมาช้าคืออะไรยังไม่เข้าใจนะแล้วก็ส่งเข้าโรงงานทำวิชาไปเลยปกติจะต้องผ่านขั้นตอนแต่หลวงปู่เอาข้ามขั้นตอนแล้วเขาไปในโรงงานทำวิชาเลยพอไปถึงนั้นท่านก็โอ้ไปอยู่ในท่ามกลางผู้รู้ที่เขาฝึกกันมาอยู่ก่อนหน้านั้นนี่ท่านเพิ่งจะหยกอย่างนี้เนาะไปใหม่ๆได้ยินเสียงหลวงปู่ถามคนนึงคนนี้รู้สึกใกล้เราก็มาเรื่อยๆท่านบอกนะเอ๊เราจะทำไงดีเนี่ยถ้าท่านถามเราอย่างนี้นะคุณยายได้เล่าให้ฟังนะพอเสียงอัดอัดอัดเสียงเด็กคุณหลวงปู่เดินขึ้นบันไดมาดิท่านบอกโอ้โหนั่งท่านแรกก็นั่งนิ่งดีนั่งสั่นกลัวถามแต่หลวงปู่ท่านก็ไปถามท่านก็ข้ามไปข้ามมาจนกระทั่งคุณยายชักคุ้นถ้าคุณก็ตอนหลังก็ไม่สั่นนี่เนาะแต่กันนิ่งๆจนกระทั่งวันหนึ่งนี่เดี๋ยวครูหลวงปู่ก็ถามคำถามแรกเลยนะสำหรับผู้มาใหม่ลึกจันนี่แหละหลวงพ่อพาไปที่โบสถ์เห็นนกเนาะมันบินมาเกาะหลังคาโบสถ์แล้วมันก็หันหลังไปแล้วมาหันไปข้างหน้าแล้วมันก็บินไปทำไมมันทำงั้นวะเออนี่เหรอโอ้โหท่านจะทำไงดีเนี่ยคำถามมาแล้วเนี่ยท่านก็นิ่งๆๆๆคนที่ถามคือครูผู้ใหญ่ถามอ่ะแล้วคุณยายทำไงยายก็นิ่งๆเฉยๆนิ่งๆกลางพรานมันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวท่านก็ตอบไปนกมันบินมาเกาะบนหลังคามันเหลียวไปดูหนทางที่มันมาแล้วก็ข้างหน้าที่มันจะไปทำมาหากินพอมันเห็นแล้วมันก็บินไปทำมาหากินก็ตอบง่ายๆซื่อๆใสๆงี้นะจ๊ะไม่มีการปรุงแต่งอะไรหลวงพ่อวัดปากน้ำคุณยายท่านว่าจ๊ะแล้วก็เออก็ต้องงั้นแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้เออใจชักชื้นเนอะเอาว่าหลังไมค์แล้วเนี่ยลูกจันในวันนี้นี่ไปหอฉันเห็นคนมันขาเป๋ดูแต่ว่ากายละเอียดมันเป๋เปล่าโอ้นี่ก็นั่งนี่นะเออนี่นะนั่งเรื่อยนั่งแต่ตอนนี้ครูใหญ่นั่งไม่ติดแล้วฟังเหงื่อแก้วก่อนแล้วกัน

ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่านก็ฝึกสอนทั้งหมดนะจ๊ะแต่ว่าครูไม่อยากจะคุณจะพระคุณยายนี่นะจ๊ะทุกท่านก็จะถูกฝึกไปพร้อมๆกันแหละเพราะนั้นปรารภเหตุวันคล้ายวันเกิดของคุณยายไอ้วันคล้ายวันละสังขารคุณยายก็จะเน้นเฉพาะคุณยายที่คุ้นเคยนี่แล้วคุณหลวงปู่ท่านก็ฝึกสอนคุณยายจนกระทั่งแตกฉานในวิชาธรรมกายเลยจึงได้รับยกย่องไว้ให้เป็นหัวหน้าเวรขาดรู้ขาดรู้คือนั่ง6ชั่วโมงนี่หลุดจากกายหยาบไปทั้งแท่งเลยไปอยู่จุดที่ละเอียดคือกลั่นยังก็ต้องใจใสถ้าตามเป็นจังไปรู้หรือจิตใจใสบริสุทธิ์มากๆๆๆๆๆมากมากมากมากมากมากมากมากแล้วก็ตอบคำถามไปกับหลวงปู่ไปเป็นช่วงๆเป็นตอนๆเป็นวันๆเป็นคืนๆเป็นปีๆและเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยจ้ะจนกระทั่งคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายทีเดียวกระทั่งเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองนี่นะจ้ะนี่นะจ้ะคุณยายท่านเนี่ยถูกฝึกหนักกับทั้งรักการฝึกด้วยอัธยาศัยนั่นท่านจะรักเกี่ยวกับเรื่องวิชานี้มากแล้วก็ท่านจะไม่อยากให้โดนดูว่าเป็นขี้ใต้อะไรต่างๆเหล่านี้จะถึงมันเสียศักดิ์ศรีนี่นะอายฟ้าอายดินเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องตอบคำถามทุกๆคำถามของพระเดชกุลหลวงปู่ให้ได้ตามที่ท่านลอยฟังเนี่ยจ้ะพระเดชกุลหลวงปู่ก็ถามทุกเรื่องสารพัดเรื่องท่านก็ตอบได้ทุกเรื่องแล้วตอบได้ท่านก็ก็ต้องงั้นสิวะนี่นะหนึ่งถามไฟอะไรล่ะเขาจะมาทิ้งระเบิดเวลาไหนอะไรต่างๆนี่นะจ้ะตาคุณยายตอบปั๊บแล้วก็เวลานั้นเวลานี้นี่แหละจ้ะคุณยายทั้งสุขไปรีบดับไฟเลยพอถึงเวลานั้นเป้งมาเลยอย่างนี้นี่จะระเบิดลงก็ลงไปทั้งกระนั่งเฉยๆอย่างนี้สอนจนกระทั่งปัดลูกระเบิดจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นลูกเอ๊ะนี่มันแตกต่างจากทุกลูกเด็กของหลวงปู่

ู่ท่านก็ถามท่านเห็นก่อนดอกจันดูที่ตรงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยถ่ายลูกนี้ลงวิญญาณท่านบอกถ่ายลูกนี้ลงลาบเป็นหน้ากองระเบิดปรมาณูลงเมืองไทยและลาบเป็นหน้ากองก็ช่วยกันเลยทั้งทีมเลยใช่ช่วยกันเอาออกไปทิ้งทะเลวัตถุประสงค์แค่ทิ้งทะเลนะแต่วิบากกรรมบางแห่งก็ดูดไปลงตรงนั้นแปลว่าพ้นจากฝืนวินิจฉัยกันเลยพุทธศาสนาก็อยู่ได้อย่างนี้แหละจ้ะท่านบอกก็ทั้งวันทั้งคืนก็ทำอย่างนี้กลางวัน6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงหลายวันหลายเดือนหลายปีต่อเนื่องจนกระทั่งสงครามโลกยุติลงก็เป็นเรื่องที่พระหลวงปู่ท่านก็ส่งญาติทั้งสุขออกไปเผยแผ่ญาติทั้งอยู่ในโรงงานนำวิชาอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะจนกระทั่งท่านสั่งให้ไปตามนี่นะคือดูเอ๊ถ้าคือท่านดูว่าถ้าท่านมาอยู่แล้วเนี่ยใครจะมารักษาวิชานั่นได้ท่านก็ตรวจตาไปดูอะไรต่างใช้เวลาทบทวนอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในสุดก็เห็นนะเห็นนั่นก็สั่งตามเออนี่นะตามมาเป็นทีมเออเนี่ยตามมาเป็นทีมเลยหลังจากพระเจ้าหลวงปู่ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะจ๊ะญาติท่านก็ยังทำเป็นปกติในโรงงานทำวิชาอะไรเนี่ยแต่ก็เวลาก็ลดลงมาเพราะว่ามันผ่านภาวะวิกฤตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วญาติ ต้องสุขก็ออกไปแผ่ทั่วประเทศท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ได้แต่ก็ไปได้ทั่วนี่เนาะสงฆ์ยายของเรานี่ไม่ได้ออกไปแผ่ให้อยู่จะปฏิวัติบอกให้รอคอยผู้ที่จะมาสืบทอดวิชาอย่างนี้เนาะที่จะรับช่วงต่อๆไม่ได้จนกระทั่งถึงวันหนึ่งนี่นะวันดีเดย์วันธรรมกายเดย์ท่านก็บอกบุคคลคนหนึ่งนี่เนาะว่าคุณเนี่ยหลวงพ่อว่าเป็นน้ำให้ตามมาเกิดนี่นะซึ่งคนนั้นฟังก็ไม่รู้เรื่องคืออะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่เนาะว่างก็ฟังท่านไปเรื่อยคืออะไรก็ไม่ทราบแล้วก็มาเป็นหมู่คณะเลยต้องมาเป็นหมู่เลยจ้าสั่งตามทีมเลยนี่เนาะได้อยู่บ้านหลังเล็กเรื่อยมาเลยจนกระทั่งมาอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ถ้าไปเจอคุณยายวันแรกเนี่ยมีความรู้สึกอยากบวชนะตอนอายุ19แต่ท่านยังไม่ยอมให้บวชตอนนั้นใจมันไม่ติดอะไรในโลกเลยอนาคตจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้สนใจคิดอย่างเดียวอยากจะบวชแต่ยายท่านก็ไม่ให้บวชท่านบอกว่าต้องไปเรียนให้จบซะก่อนให้เป็นบริทั้งโลกแล้วเข้ามาเป็นนักปราชญ์ทางธรรมแต่พอจบปั๊บท่านเตือนเลยบวชได้แล้วว่าบอกบวชได้ก็บวชนี่กำหนดวันบวชตั้งแต่บวชมาเนี่ยพุทธนั่นมาเนี่ยคุณยายท่านแทนที่ท่านจะอยู่เป็นสุขสบายๆตอนอายุท่านเยอะท่านก็เลยต้องมาลำบากในการสร้างวัดให้อยู่ให้หมู่คณะมาใช้สร้างบารมีนี่แหละจ้าคือการกำเนิดวัดพระธรรมกายนี่แหละจ้าซึ่งก็ต่อ

สู้กันที่บ้านนั้นแหละหาทั้งที่หาที่ในที่หาทรัพย์ในที่และตามผู้คนก็ตามในที่ในที่คืออะไรคือที่ที่นั่งอยู่อาสนะเดียวของท่านนั่นแหละท่านเป็นเพียงถามว่าต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรนี่เนาะครูไม่ใหญ่เป็นคนกำหนดสเปคบอกว่าสถานที่สร้างวัดตั้งติดน้ำก็ชอบริมน้ำแล้วก็ไปมาสะดวกสิ่งสำคัญคือฟรีเพราะว่าบ่อจี้นะมันไม่ใช่จี้เต็มบ่อท่านก็ค่ะแล้วเห็นก็ท่านนั่งเฉยๆเออแล้วไปถึงวันนั้นนะจ๊ะ26ตุลาคม2512บวชเดือนสิงหา26ตุลาได้ที่กี่เดือนนะจ๊ะเนี่ยเกือบ2เดือนในที่ที่จริงไปขอซื้อเขาบอกไม่ขายแต่จะยกให้นี่เนาะตั้งแต่นั้นมาคุณยายท่านก็เหนื่อยมาตลอดเลยจนกระทั่งหมดอายุขัยเนี่ยเหนื่อยมาตลอดเพราะฉะนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทั้งวัดทั้งพระแล้วก็ผู้คนคนดีที่โลกต้องการนี่แหละจ้ะจนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วจ้ะ10กันยายน2543ท่านก็ละสังขารตัวนี้โอไปเป็นสมณะเทวบุตรแล้วอยู่กับพระเดชพระหลวงปู่ก็ยังไม่นั่งหลับตาทำธรรมะทำความละเอียดอยู่เลยคอยเชื่อเหลือลูกหลานได้อยู่ในโลกมนุษย์นี่จ้ะด้านวันนี้วันดีที่เราจะปรารภเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านที่มีชีวิตงดงามทั้งเบื้องต้นทั้งกลางเบื้องปลายที่ท่านเกิดมาสร้างบารมีถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนี่แหละจ้ะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆเลยแล้วก็มาสู้รบปรบมือกับพญามารแล้วท่านตั้งมโนปณิธานเอาไว้อย่างนี้นะเจ้าว่าใครจะไปนิพพานก็ไปเถอะยายยังไม่ไปหรอกคือใครจะไปท่านอนุโมทนาแต่ท่านยังไม่ไปท่านจะขออยู่ปราบมารอย่างนี้นี่นะจ๊ะนี่คือมโนปณิธานของคุณยายท่าน

เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกนมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกนมิตรสาวนีหิรัญญสิริเป็นผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์นำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญครับหันธรรมยังพุทธสาภาควะโต

0: ปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: และขอเรียนเชิญกรมิตรด็อกเตอร์ณพลเดชมณีลังกาเป็นผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์นำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญครับ
5: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
5: คิลานะเพสัชานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
5: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
5: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
5: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
1: อิมานิ
5: คิลานะเพสัชานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
5: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
1: อัมหากัง
5: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
5: หิตายะ
1: หิตายะ
5: สุขายะ
1: สุขายะ
5: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
5: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
5: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
5: ์จงรับ
1: จงรับ
5: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
5: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ
6: คุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในวันครบรอบ20

0: 66ปีวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะการถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญนะคะถ่ายทอดจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะและพิธีกรรมในช่วงนี้นะคะคือการน้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกค่ะและให้ทุกท่านนะคะทำใจเสมือนหนึ่งว่ากำลังได้ร่วมประกอบพิธีอยู่ในสถานที่จริงและน้อมถวายวัตถุทานด้วยมือของทุกท่านเองค่ะ
1: ทุกท่านครับการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีด้วยความปลื้มปิติใจนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายเลยนะครับจะต้องมีเหตุปัจจัยหลายประการที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้เรามีโอกาสอันดีเช่นนี้ประการแรกคือจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการยากดังพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ว่ากิจโฉพุทธานะมุปปาโทการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากแต่ละพระองค์ต้องใช้ระยะเวลาการสร้างบารมีที่ยาวนานจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จึงจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมจากนั้นจะมีการบังเกิดขึ้นของพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวกเป็นเนื้อนาบุญตามมาในภายหลังและสืบทอดจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันนี้นะครับจึงทำให้เราได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันครับ
0: ค่ะความสำคัญประการต่อมานะคะกว่าที่ผู้มีบุญแต่ละท่านนั้นจะมีโอกาสมาสั่งสมบุญสร้างบารมีด้วยความปิติเบิกบานใจอยู่เช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเองก็จะต้องเป็นผู้มีบุญวาสนามาก่อนด้วยดังที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้มีโอกาสศึกษากันมาว่าการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นยากเมื่อได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังจะต้องอยู่ในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาด้วยและจะต้องมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมมากไปกว่านั้นต้องมีหัวใจดุจเดียวกับพระโพธิสัตว์ผู้รักการให้ทานถึงได้มาเป็นยอดทานบดีผู้ทำนุบำรุงและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตามแบบอย่างคุณยายอาจารย์ในทุกๆด้านดังเช่นวันนี้ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่เดินทางมาสั่งสมบุญณหอฉันคุณยายวันนี้ถือว่าได้มาตามรอยรำลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่พระคุณอันไม่มีประมาณของคุณยายอาจารย์ที่ท่านได้เมตตาพร่ำสอนเอาไว้นะครับเพราะทุกคนนั้นเล็งเห็นว่าบุญคือที่พึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งสิ้นนางขุมทรัพย์อันล้ำค่าจากคำสอนของคุณยายครับจนทำให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตนตามแบบแผนตามแนวทางของนักสร้างบารมีจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
0: ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ที่เดินทางมาสั่งสมบุญสร้างบารมีมาร่วมกันในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในวันครบรอบ26ปีวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะ
1: ครับและในช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านน้อมนำใจเพื่อเตรียมรับฟังสัมโมทนียกถาและรับพรจากคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันครับ

่อนที่พวกเราจะได้กรวดน้ำรับพรพระก็ขอเชิญทุกท่านหลับตาระลึกนึกถึงบุญกันสักครู่หนึ่งนะ

วันนี้ปารภเหตุวันคล้ายวันละสังขารครบ26ปี

ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางปีนี้มีพระภิกษุสามเณรจำนวนรวม 5,076 รูปโดยแบ่งเป็นจำพรรษาณวัดพระธรรมกายจำนวน 2,076 รูปจำพรรษาที่ศูนย์สาขาภายในประเทศ120กว่าศูนย์สาขา 2,074 รูปจำพรรษาณศูนย์สาขาต่างประเทศ100กว่าศูนย์สาขาจำนวน500

จารย์ท่านเป็นครูผู้สืบสายธรรมปฏิบัติวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญในวิชาธรรมกายได้รับการยกย่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองคุณยายอาจารย์ท่านเปรียบประดุจเป็นพระเจดีย์ซึ่งเป็นที่สมควรแก่เราศิษยานุศิษย์ลูกหลานของท่านจะระลึกบูชาสักการะครั้งหนึ่งท่านเคยกล่าวว่าสังขารของท่านจะยังดำรงอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ท่านก็ยังสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลแก้ไขช่วยเหลือศิษยานุศิษย์และลูกหลานของท่านได้เมื่อเรามาระลึกนึกถึงพระคุณของท่านก็ให้ทำอย่างที่ท่านทำจดจำคำที่ท่านพูดให้พวกเราสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอจนตลอดอายุไขคำว่ามากแล้วไม่ควรจะนำมาใช้กับการสั่งสมบุญเพราะสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สุขาสัทธาปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้ทั้งสุขในมนุษย์สุขในทิพย์และสุขในธรรมจากนิธิกันตสูตรอันกล่าวถึงบุญญนิธิซึ่งแปลว่าขุมทรัพย์คือบุญก็พระบรมศาสดาตรัสว่าคฤหบดีชื่อว่าบ่อเกิดอื่นเท่ากับบุญของสัตว์เหล่านี้ไม่มีด้วยว่ารัตนะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแม้ในที่มิใช่บ่อเกิดแก่คนมีบุญเท่านั้นถวยเทพและมนุษย์ปรารถนาสิ่งน่ารักน่าชอบใจใดๆสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงย่อมได้ด้วยบุญนี้ความเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามความเป็นผู้มีเสียงไพเราะความมีสวดทรงสมส่วนความเป็นผู้มีรูปสวยความมีบริวารชนผลทั้งปวง

0: เอวังมหัตถิกายะทิตังปุญญะสัมปทาความพรั่งพร้อมด้วยบุญมีอานิสงส์มากมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทําไว้แล้วท่านทานบดีทั้งหลายสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาสังฆทานเป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากวันนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีกตัญญูบูชามาบำเพ็ญทักษิณาอุทิศถวายแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งคณะสงฆ์ก็จะได้พร้อมใจกันอาราธนาบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายแล้วทานบารมีที่ท่านทานบารมีทั้งหลายได้ตั้งใจสั่งสมอบรมมาแล้วด้วยดีขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังมโนที่ตั้งใจแล้วปรารถนาแล้วจงทุกประการให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายสร้างบารมีติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทิน
1: สาธุ
0: ต่อไปให้ตั้งใจกรวดน้ำรับพรพระเป็นลำดับไปยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจฉิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโต

0: เรียนเชิญลูกหลานคุณยาอาจารย์ผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: ก็ขอให้ศิษยานุศิษย์ลูกหลานคุณยายทุกท่านให้ได้สร้างบารมีติดตามคุณยายไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะ
0: สาธุ
1: ต่อแต่นี้พระภิกษุต้องขออนุญาตไปบำเพ็ญสมณกิจต่อไปนิมนต์ครับ

0: ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะครับที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเนื่องในวาระครบรอบ26ปีวันละสังขารของคุณยายอาจารย์ครับ
1: สาธุค่ะปลื้มใจกันไปนะคะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยมีสาธุชนได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน

านและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้กล่าวไว้ว่าบุญบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นบุญที่สำคัญสำคัญมากๆคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญ 100%เพราะนั่นแปลว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกอย่าขาดต้องมาบูชาข้าวพระให้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยท่านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์3วาระใหญ่เพื่อหลอมรวมดวงใจพุทธบริษัท4ในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมอริยประเพณีทอดกฐินไม่ให้มีวัดใดวัดหนึ่งตกค้างถือเป็นการค้ำจุนศาสนาทายาทและวัดวาอารามทั่วผืนแผ่นดินไทยบุญที่2พิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นการร่วมบุญสถาปนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแสงสีเสียงและห้องสัมมนาที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมศีลธรรมเผยแผ่ธรรมะและรองรับการประชุมพระสังฆาธิการรวมถึงผู้นำพุทธโลกในอนาคตค่ะและบุญที่3กฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ได้เน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญพร้อมทั้งเชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสร้างบารมีครั้งสำคัญนี้ซึ่งสร้างความตื่นตัวและอิ่มเอมใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสว่างไสวในชีวิตโดยเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นประทีปส่องสว่างนำทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเดินหน้าสร้างบารมีอย่างไม่ย่อท้อซึ่งบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยความสงบนิ่งและมหาปิติทั่วศูนย์กลางพิธีค่ะต่อมาหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทธรรมแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาก่อนที่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกด้วยความเคารพและความเลื่อมใสศรัทธาอันเต็มเปี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมกันสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจไซส์สร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิด
โดยมีกัลยาณมิตรบังอ่อนพลต้นและกัลยาณมิตรบัวทองโพสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีนิวสันและกัลยาณมิตรศรีเพ็ญพรแก้วแบร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยและกัลยาณมิตรนิภาพรพิมพากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรรัตนาสมภักดีนำกล่าวคำแผ่เมตตาค่ะในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮมได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดโรยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวัยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

ันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

ธังวัดถังสัตสามิกังปังสุกุลจีวรังไมหังปาปุนาติข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของ

0: จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือน

ดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายในคือวิชชาธรรมกาย

ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารันดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน

วัฒนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางปูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

0: บุญครับอยากให้ทุกคนได้บุญครับ
1: อยากให้ย่าได้เข้าร่วมกฐินค่ะ
2: อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
3: จะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทอดกฐินให้กับวัดครับเราจะได้มีบุญเยอะๆได้ขึ้นสวรรค์ได้หนีจากนรกครับ
4: โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการบูชาธรรม81ปีของท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
5: พอได้ทราบข่าวเรื่องของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดอาจารย์ก็เชิญชวนเนาะคณะครูแล้วก็เด็กๆพูดอนิสงส์การให้ทานว่าการที่เรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆมันก็เกิดขึ้นเองจากกฐินในการทาน
6: พระท่านจะเข้าไปสอนเด็กๆทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะท่านเข้าไปสอนในเรื่องของธรรมะทางก้าวหน้าในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาคือเด็กหลายๆคนเมื่อก่อนนี้เวลาให้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ค่อยอยากจะทำเขารู้สึกว่าเขาเบื่อทุกวันพระที่พาเขาไปทำบุญที่วัดหลายคนก็ไม่อยากไปแต่เดี๋ยวนี้พอทุกวันพระเด็กๆเราจะไปทำบุญที่วัดรู้สึกว่าเราสามารถพาเด็กๆพาคณะครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา

0: ใครพกตังมาบ้างลูกเขาเด็กเขายกมือกันนะยกมือกันผมมีอยู่5บาทครับเด็กเขาก็วิ่งมาหยอดแล้วก็โอ้รู้สึกจะอิจฉาว่าเด็กเขากล้าตัดคนแต่มีใจแล้วก็ได้หยอดกระปุกด้วยตัวของเขาเองแล้วก็บางคนก็มีอยู่10บาทก็มา5บาทบางคนมี3บาทก็เอา3บาทมาใส่ก็มาหยอดกันอนุโมทนาบุญเป็นปิติบนบานใจ
1: หนูเอาเงินตัวเองมาทำบุญไม่เสียดายเลยค่ะเพราะบุญทำให้ใจสงบค่ะแล้วก็อิ่มตัวอิ่มใจ
2: หนูอยากตั้งเป้าบุญโดยการตั้งเงินแล้วหนูอดออมไว้ทุกวันจนถึงเป้าหมายหนูสามารถนำไปบริจาควัดค่ะเชื่อมั่นว่าการทำบุญเราสามารถเวลาเสียชีวิตแล้วบุญสามารถไปหาเราตอนเสียชีวิตได้เราไม่สามารถเอาอย่างอื่นไปได้นอกจากบุญค่ะ
3: บุญกฐินผมเชื่อว่าทำให้เรารวยได้เพราะเป็นการบริจาคเงินให้วัดไปทำแบบปรับปรุงอย่างอื่นที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น
4: ชอบบุญค่ะบุญทำให้ใจสงบค่ะ
5: ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญครับแต่ถ้ามีจริงผมก็ต้องทำเผื่อไว้ก่อนครับก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินครับสะสมเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ

0: งการกฐินสามหมื่นวัดยิ่งใหญ่มากค่ะทำให้เด็กทั่วประเทศเป็นประธานกฐินได้อยากลองค่ะว่าคนโตเขาสัมผัสแล้วเป็นยังไงหนูก็อยากสัมผัสกันเหมือนกัน
1: โอ้เด็กๆนะครับมีความตื่นตัวมากทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากเลยเขาถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตของเขานะครับที่จะได้เป็นประธานในการทอดกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องขอบพระคุณและชื่นชมในดำริของหลวงพ่อพระธรรมชโยที่ได้มีดำริที่อยากจะมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเพราะว่าโครงการกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์นี้ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีการทอดกฐินโดยการลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ศาสนพิธีได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่สำคัญเป็นการดึงเด็กเข้าสู่วัดทำกิจกรรมแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่า active learning คือเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจในเรื่องประเพณีการทอดกฐินและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่คิดโครงการนี้นะคะเพราะว่ากฐิน 30,000 วัดบางวัดน่ะเป็นวัดที่ตกค้างกฐินไม่ได้รับกฐินในส่วนตรงนี้พอได้รับมาจะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดต่อไปค่ะก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในพระพุทธศาสนาอย่างเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้รู้จักมีการบอกบุญรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะ

0: เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนาและกล้าออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจของเด็กๆคือการเป็นตัวแทนเด็กดีวีซ่าเชิญชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยกว่า30วัดทั่วประเทศ
1: เราเป็นเด็กตัวนิดเดียวเราก็สามารถมาเป็นประธานกฐินหรือมาทำบุญเพื่อสร้างประโยชน์ได้ค่ะเวลาเรารักใครให้ชวนทำบุญนะคะเราทำบุญเองเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าชวนคนอื่นก็ได้บุญด้วยค่ะแบ่งปันให้คนอื่น
2: ถ้าทุกคนช่วยกันทำบุญทอดกฐินจะทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นค่ะพระที่วัดก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบค่ะ
1: ทุกคนต้องทำบุญด้วยตัวเองค่ะจะได้บุญเยอะถ้าชวนคนไปทำบุญด้วยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเชิญชวนเขาไปทำในเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเราก็จะได้บุญเยอะด้วยค่ะ
3: หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนทำได้แน่ๆค่ะ
1: ฝากถึงทุกคนนะคะพระดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะขอให้ทุกท่านมาทำบุญนะคะ
4: ขอให้ทุกคนตั้งใจมาทำบุญกฐินและร่วมกันเป็นประธานกฐินค่ะ
3: การที่คนโตทำได้เด็กก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก
0: ๆถ้าเด็กๆกล้าจะเป็นผู้นำบุญแล้วเราล่ะพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000 วัดแล้วยัง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทคนิคสำคัญที่จะทำให้ผลการปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เคยแนะนำไว้ก็คือยอมหยุดเย็นแต่หลายคนไม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเมื่อทำไม่ถูกหลักวิชาจึงติดปัญหาอยู่นานนับ10ปีจนกระทั่งท้อและเบื่อการนั่งธรรมะไปในที่สุดเราไม่ยอมรับไม่ยอมทำใจและไม่พอใจจึงต้องมานั่งอ่อนใจแต่เรื่องนี้มีวิธีแก้ไขนะคะซึ่งครูไม่ใหญ่ได้ให้โนฮาวเรื่องของการยอมหยุดเย็นไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ยอมว่ามันมืดก็ต้องยอมไปก่อนว่ามันมืดถ้านึกภาพขึ้นมาเห็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนใจเย็นๆทำเหมือนปลูกต้นไม้อย่างที่ยกตัวอย่างหมั่นรดน้ำพรวนดินขจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยค่อยๆประคับประคองกันไปเดี๋ยวกล้านั้นก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นทุกวันต้นกล้าไม้ที่ปลูกอย่างเล็กๆเราก็ต้องยอมรับว่าจะไปเคี่ยนไปตีมันจะใส่ปุ๋ยแค่ไหนไปขู่เข็นไปอ้อนวอนแค่ไหนว่าให้ออกลูกเดี๋ยวนี้มันไม่ออกหรอกมีแต่ที่เข้าเล่นกลเท่านั้นแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นต้องยอมรับนะลูกนะอย่าฟังผ่านยอมรับว่าต้นกล้าอ่อนมันยังไม่มีลูกไม่มีดอกไม่มีผลพอใจของเรายอมรับใจก็หยุดพอหยุดใจก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพชัดขึ้นกว่าเดิมจาก 10% ก็เป็น 20% เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจำนะลูกนะจำและทำด้วยรับทราบแล้วก็รับปฏิบัติด้วย

ุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำเอาไว้อย่างเคลียร์คัดชัดเจนเลยนะคะว่าพอใจของเรายอมรับใจก็หยุดพอหยุดใจก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพได้ชัดขึ้นกว่าเดิมซึ่งภาพในที่นี้ก็คือประสบการณ์ภายในที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องพึงพอใจในทุกประสบการณ์หยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติที่พยาสม

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นไอ้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือ

เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นชั้นบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบาก

วิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุธนรกยมนรกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิไลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นใหม่เห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างใน

เป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใส

พธิมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีล

ศีลสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละ

แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมและสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสีนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้แต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิด

กายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแท้เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้

มีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่าย

ใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นคือความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยวิริยกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต
ต่างคนต่างนั่งกัน

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน77คนจาก21สถาบันณห้องพุทธังกูลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจังหวัดปทุมธานีซึ่งการอบรมได้แบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะได้แก่ช่วงฟังธรรมะช่วงอบรมการทำหน้าที่และช่วงสอบรอบผู้บริหารโดยน้องๆได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มนทรสิริธโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ความสำคัญและบทบาทของผู้บริหารงานเยาวชนตลอดจนเรียนรู้แผนงานขั้นตอนการดำเนินโครงการและการวางแผนจัดสอบในแต่ละจังหวัดโดยมีพี่ๆจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นวิทยากรค่ะนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงวันอบรม Final Course การจัดสรรซูเปอร์วิเซอร์เทคนิคการเชิญชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพร้อมกันนี้น้องๆทุกคนยังได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนเข้าสู่การสอบรอบผู้บริหารเพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศและร่วมสืบต่อความดีผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้ความดีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษ3 days meditation retreat forSpanish speakers เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่พูดภาษาสเปนค่ะได้ใช้เวลา3วันเพื่อพักกายพักใจได้เรียนรู้การทำสมาธิและค้นพบความสงบจากภายในค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายพื้นที่โดยมีผู้เดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียรวมถึงผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกคนต่างมาด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้การฝึกสมาธิและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดูแลจิตใจของตนเองภายใต้แนวคิด Take 3 days for peace return renew หรือใช้เวลา3วันเพื่อความสงบแล้วกลับไปด้วยหัวใจที่สดใหม่โดยคณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอจี

ียได้ต้อนรับชาวเม็กซิกันที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรมทุกท่านได้วางภารกิจและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันลงชั่วคราวเพื่อหันกลับมาให้เวลากับตัวเองผ่านการนั่งสมาธิการฟังธรรมการเดินจงกรมการฝึกผ่อนคลายร่างกายและกิจกรรมกลุ่มต่างๆซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้คือ UG5 Workshop โดยนำหลัก Universal Goodness 5หรือแนวทางแห่งความดี5ประการมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง UG5 ประกอบด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการทำสมาธิโดยเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่สามารถช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งต่อการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการพัฒนาจิตใจซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่าการฝึกใจให้สงบนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดรอบตัวการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบการพูดจาสุภาพการรู้จักรักษาเวลาและการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอดังนั้นกิจกรรม UG5 Workshop จึงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ช่วยเชื่อมโยงการปฏิบัติธรรมเข้ากับการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถมองเห็นแนวทางที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้กลับไปฝึกฝนต่อได้หลังจากจบโครงการนอกจากนี้ทุกท่านยังได้มีโอกาสพบพระอาจารย์และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติธรรมพร้อมสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำสมาธิทำให้แต่ละคนได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของตนเองโดยบรรยากาศตลอดทั้ง3วันเต็มไปด้วยความสงบความเป็นกันเองและรอยยิ้มผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศและต่างวัฒนธรรมได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพในฐานะกัลยาณมิตรโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมจากเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียต่างได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติธรรมร่วมกันแม้จะมาจากต่างภาษาและวัฒนธรรมแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านการฝึกสมาธิและการสร้างความดีดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรม 3 Day Meditation Retreat for Spanish Speakers ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมาร่วมกิจกรรมเป็นเวลา3วันแต่เป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งการฝึกสมาธิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความดีในชีวิตประจำวันผ่านหลัก UG5 ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน19,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายน

ายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: สาระแห่งพระพุทธศาสนาข้อสำคัญที่ประจักษ์แจ้งทั่วกันอย่างหนึ่งก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งในแผ่นดินมคธซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยประกาศศาสนาไว้ก็ไม่พ้นจากความจริงข้อนี้ได้เมื่อสิ้นอำนาจพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ทำปิตุฆาตขึ้นครองมคธตามคำยุยงของพระเทวทัตก็สร้างพุทธสถานใหม่ขึ้นที่ขยาศีสัตว์แยกสงเป็นสองส่วนภิกษุบวชใหม่เกือบทั้งหมดกับเครื่องบริขารออกเดินตามหลังพระเทวทัตไปจำพรรษาณพระอารามใหม่นั้นมอบตัวเป็นศิษย์และปฏิบัติตามคำสอนที่พระเทวทัตบัญญัติขึ้นใหม่อย่างหมอผิด
1: ข้าวของเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกทั้งหลายเราเก็บมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อไปอยู่ที่พระอารามแห่งใหม่คงสะดวกสบายขึ้นเยอะนะพระพุทธเจ้าค่ะ
0: การต่อมาแม้ว่าพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะนำกลับมาได้ทั้งหมดแต่ปริศนาอันเป็นข้อวิพากษ์อยู่ไม่คลายเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่ไปใกล้ชิดเชื่อฟังพระเทวทัตก็คือยังจะมีพระธรรมวินัยและจิตธรรมครบถ้วนเช่นเดิมอยู่หรือไม่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้ในสรรพชีวิตทุกภพชาติจึงทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าชาดกแสดงโทษของการคบหาคนผ่านขึ้นในสัตติคุมภาชาดกว่าการละครั้งหนึ่งยุคสมัยที่พระเจ้าปัญจาละครองประเทศอุตรปัญจาละยังมีนกแขกเต้าพี่น้องสองตัวถูกพายุกระโชกพัดออกไปไกลจากรังที่อาศัยนกแขกเต้าทั้งสองปลิวคว้างมาตามแรงลมและพลัดแยกออกจากกันตั้งแต่บัดนั้น
2: โอ้ยลมแรงลมพัดแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ย
3: พี่ท่านพี่เราต้องจากกันเพราะลมนี้เลยนี
0: ่นกตัวพี่ถูกลมพัดร่วงหล่นในป่าอันเขียวขจีร่มเย็นทางทิศเหนือที่นี่เป็นสถานบำเพ็ญธรรมของเหล่าฤาษีนกแขกเต่าร่วงหล่นลงมาบนกองดอกไม้แท่นบูชา
2: ฮะเจ้านกน้อยโชคดีของเจ้านะเนี่ยที่ตกลงบนดอกไม้พอดีไม่งั้นเจ้าคงต้องบาดเจ็บแน่ๆมาเถิดเราจะดูแลเจ้าเอง
0: พระฤาษีเก็บนกตัวนั้นเลี้ยงดูไว้ใกล้อาสมตั้งชื่อให้ว่าบุพพกะบุพพกะได้ฟังธรรมะและคำสอนซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีมีคุณต่อตนและผู้อื่นทุกวันจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ในกระแสธรรม
2: อันบาปกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแม้แต่การคิดร้ายต่อบุคคลอื่นกรรมนั้นก็จะทำให้เรามีจิตใจไม่สงบดำรงชีวิตด้วยจิตใจอันหม่นหมอง
4: ดีนะท่านฤาษีที่ท่านสอนให้ผมกินแต่ผลไม้ไม่กินหนอนเหมือนตัวอื่นๆไม่งั้นน่ะผมคงทำบาปทำกรรมกับเจ้าหนอนพวกนั้น
0: ส่วนนกแขกเต้าผู้เป็นน้องถูกกระแสลมส่งมาตกในโรงเก็บอาวุธภายในรังโจรคราวดำผู้ดุร้าย
5: อ้าวนกแขกเต้านี่นะมาตกอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดีนะที่ไม่ตกมาโดนคมหอกน่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละข้าจะช่วยเลี้ยงแกก็ได้เพื่อจะมีประโยชน์มั่ง
0: นกแขกเต้าผู้น้องเติบโตขึ้นภายในชุมโจรได้รู้เห็นแต่การกระทำชั่วได้ยินแต่คำพูดไม่ดีตลอดมาก็จดจำเป็นนิสัย
5: ชื่อสติคุมภะก็แล้วกันเพราะข้าเจอแกในกองอาวุธนี่นะเหมาะกับแกเลยนะเนี่ยมาอยู่กับข้านะข้าจะสอนแกปล้นจี้เจ้านกสติคุ้มพัก

0: ต่อมาอีกไม่นานป่าไม้ชายแดนบริเวณนี้ก็มีขบวนประพาสป่าล่ากวางของพระเจ้าปัญจาละผ่านมาพระราชาปัญจาละเสด็จมายังป่าใกล้รังโจงโดยไม่รู้พระองค์พระทรงตามรอยกวางมาอย่างสำราญพระทัย
1: ตามไปทางนั้นสิทหารเราว่าเจ้ากวางต้องวิ่งหนีไปทางนั้นแน่
2: ๆข้างหน้านั้นหรือพระเจ้าค่ะ
1: นั่นไงในป่าโป่งข้างหน้านั้นมีหญ้าอ่อนอยู่แสดงว่าต้องมีกวางให้ยิงแน่ๆทุกคนฟังนะหากแม้นว่าไล่ต้นกวางจนมันหนีออกมาแล้วหากผู้ใดปล่อยให้กวางหนีออกไปทางตนเองได้เราจะลงโทษอย่างหนัก
0: เมื่อพระเจ้าปัญจาละตรัสจบก็มีกวางเจ้ากรรมวิ่งผ่านพระพักเหมือนจะลองดี
1: เฮ้ยต้นกวางโถ่หนีไปทางนั้นซะได้ทหารรีบล้อมจับกวางตัวนั้นไว้หน่อยแน่ท้าทายเราใช่ไหมไม่รอดแน่เจ้ากวางเอ๋ย
0: ด้วยคติยะมานะของราชาพระเจ้าปัญจาละก็ควบขับม้าทรงตามไล่กวางนั้นไปอย่างเร็วจนข้าทหารทุกคนไม่มีใครเสด็จได้ทัน
1: เฮ้ยจักรวางตัวนี้วิ่งเร็วน่าดูแต่จะหนีม้าแล้วของเราไม่ได้อย่างไรอย่างนี้มันต้องเจอกันหน่อยซะแล้ว
0: มีแต่ขุนศึกวัยชราเท่านั้นที่ขี่ม้าติดตามพระราชาจนพบทั้งสองตามรอยกวางขาวตัวนั้นจนเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่เห็นแม้เงากวาง
3: ข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ทับพักที่นั่นก่อนเถิดพระเจ้าข้า
1: ดีเหมือนกันเราชักจะเหนื่อยละ
0: พระเจ้าปัญจาละประทับยังโคนไม้นั่งอยู่ไม่นานนักก็มีอาจพักอย่างสำราญได้เพราะรำคาญพระทัยกับเสียงนกตัวหนึ่ง
4: โอ้โหทองเพชรพลอยถอดมาถอดมาถอดมาเอามาเร็วเข้านะเอามาเอามาเร็วเอามาเร็ว
1: เฮ้ยรำคาญจริงๆเสียงใครที่ไหนเนี่ย
0: นกตัวนี้คือสัตว์ติดคุมภะซึ่งอาศัยอยู่กับโจรป่าพฤติกรรมต่างๆจึงเหมือนกับเหล่าโจร
4: ร่นร่นร่นมาเลยวันมาเลยฆ่ามันฆ่ามันให้หมดฆ่ามัน
0: สัตว์ติดคุมภะบินดูลาดเหล่าจนพอใจแล้วก็รีบกลับรังโจรเพื่อไปนำทางพักพวกมาปล้นทรัพย์แต่บังเอิญทุกคนออกไปปล้นชิงกันหมดคงเหลือเพียงพ่อครัวคนหนึ่งเท่านั้น
4: เร็วเข้าเร็วเข้าร่นมาเร็วฆ่ามันเลยฆ่ามันให้หมดร่นมัน
5: เอ๊ะเจ้านกนี่มันบอกให้ไปปล้นใครเนี่ยเห็นของที่เขาละสิสัญชาตญาณนกโจรจริงนะเจ้านี่ไปไปไปไปดูก็ได
4: ้นั่นไงใต้ต้นไม้นั่นไงร่นเลยปล้นออกมาชิงเอาทองมันมาให้หมดเลยเอาทองมาเอาทองเลย
5: เอาแล้วไงงานเข้าแล้วไม่ล่ะโอ้โหเจ้านกเอ้ยนั่นมันพระราชากับขุนพลนะเว้ยอย่าหาที่ตายเลยแกไปกลับกันเถอะ
4: เอาทองมาเอาทองมาต้นมันต้นมันลูกเอาทองมา
0: เสียงนกแขกเต้าดังจนเล็ดลอดมาให้พระเจ้าปัญจาละจับพิรุธและรู้พระองค์จนได
6: ้เสด็จไปจากที่นี่เถิดพระเจ้าข้าใครโผล่มาน่ะข้าพระองค์เตรียมลูกศรไว้ให้มันแล้ว
1: นั่นสิคงจะเป็นโจรแถวนี้ละมั้ง
6: ไงเสียงมาจากทางนั้นพระเจ้าข้า
1: ที่แท้ก็เป็นเสียงนกนี่เองโอ้ยจนนกปากเปราะไปไปให้ไกลลำคาญหนึ่งเชียว
4: เฮ้ยเหยื่อดีแล้วจับมันนะจับมันปลดปลดซ้ำมันเร็วปลดมาเลย
6: นี่ไอ้เจ้านกตัวนี้ไม่รู้จักที่ตายหรือไงเดี๋ยวเถอะพ่อจะยิงแทนกวางซะเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
0: สัตว์ติดคุมภะอยู่ใกล้ชิดคนผ่านจึงติดนิสัยก้าวร้าวหยาบคายจนกลายเป็นนกแขกเต่าที่น่ารังเกียจไปอย่างน่าเสียดาย
4: เอาทองมาเร็วปลดซ้ำของเจ้ามาเจ้าคนขี้ขลาดต้องตายตายตายซะ
0: ด้านพระเจ้าปัญจาละนั้นเมื่อทรงม้าผ่านป่าจนไกลจากรังโจรออกมาช่วงเวลาหนึ่งพระไทยก็แช่มชื่นเพราะได้สดับเสียงไพเราะแว่วมาจากพุ่มไม้ใกล
1: ้กุลบุตรหรือที่ด่าใครนะพูดจาดีมีสัมมาคารวะน่ารู้จักคบหานะเราเข้าไปดูกันเถอะขุนพล
0: เมื่อพระราชาเสด็จมาถึงก็พบอาสมพระฤาษีและนกแขกเต้าบุพพกะเกาะอยู่บนคอน
7: เชิญท่านผู้เดินทางเข้ามาพักภายในอาสมก่อนเถิดสนทนาธรรมกันพอชื่นใจ
1: อ้าวทิศแท้ก็เสียงนกแขกเต้าตัวนี้นี่เองช่างน่าฟังแท้ไม่เหมือนนกตัวเมื่อกี้เราเข้าไปคุยกับนกตัวนี้กันเถอะท่านขุนพล
0: พระเจ้าปัญจาละประทับใจในวาจาและกิริยาของนกแขกเต้าตัวใหม่นี้ทรงดำเนินไปสนทนาด้วยอย่างรักใคร
1: เจ้านกเอ๋ยคนเลี้ยงดูเจ้าเป็นใครผู้อบรมสั่งสอนเป็นใครยังมีสิ่งใดเจรจาให้เราลื่นเลงอีกหรือไม
7: ่มหาบพิตรข้าน้อยน่ะชื่อว่าบุพกะเป็นบุตร

0: ดาบทซึ่งบัดเนี้ยออกไปหาผลไม้ในป่าความรื่นเริงมีถวายก็แต่ทางจิตใจพระเจ้าค่ะ
1: บุพพกะเชื้อเชิญพระราชาให้ประทับในที่อันควรเพื่อรอขอพรจากพระดาบทซึ่งกำลังกลับมาระหว่างนี้นกแขกเต้าที่ถูกเลี้ยงโดยนักบวชบัณฑิตก็ถวายธรรมะข้ออนิสงส์จากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยวาทะไพเราะพระราชาก็อิ่มเอมพระทัยจนย่ำเย็น
2: ไม่น่าเชื่อว่าการที่เรามาคุยกับเจ้าที่เป็นแค่นกจะทำให้เราสบายใจได้มากขนาดนี
1: ้เมื่อพระฤาษีกลับมาก็ถวายพระพรให้พระเจ้าปัญจาละเจริญในทศพิธราชธรรมพระราชานักล่ากว่างดื่มด่ำในธรรมรสนั้นจึงถวายสัตว์ต่อผู้ทรงศีลว่าจะเลิกล่าสัตว์ตัดชีวิตและจะจัดการให้อุตรปัญจาละกลายเป็นแผ่นดินธรรมอันร่มเย็น
3: ถวายพระพรจงทรงพระเจริญเถิดมหาบพิตร
1: พระฤาษีถวายนกแขกเต้าบุพพกะแก่พระราชาเป็นสิ่งเตือนใจในมงคลชีวิตข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการคบบัณฑิตนำสุขมาให้
3: ดังเช่นนกแขกเต้าตัวผู้น้องถูกลมพัดไปอยู่กับโจรย่อมมีกิริยาและความคิดติดไปทางร้ายดังที่มหาบพิตรประสบมานั่นแหละ
1: เมื่อพระเจ้าปัญจาละเสด็จกลับมาถึงพระนครก็โปรดให้ออกพระราชกฤษฎีกาห้ามฆ่าห้ามขังสัตว์ทุกชนิดทรงทำนุบำรุงให้ความรู้การศึกษาแก่พลเมืองเป็นคุ้มกันความชั่วรู้จักความชั่วและไม่เกลียดกลัวคบหาคนชั่วอุตรปัญจาละก็เจริญรุ่งเรืองประชาชนเป็นสุขตลอดอายุขัยของพระองค์พุทธกาลต่อมานกแขกเต้าบุพพกะกำเนิดเป็นภิกษุนกแขกเต้าสัตติคุมภะกำเนิดเป็นภิกษุผู้หลงเชื่อเทวทัตหัวหน้าโจรกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระฤาษีสวยพระชาติเป็นพระ

0: ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะสาธุวันนี้ก็เราก็มารับฟังรับชมโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่ก่อนนะวันนี้เสนอตอนจากเด็กเกษตรสายลุยสู่ขนพลกล้าสายบุญ
1: ยิ้ม

0: กันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้ว
0: ครับใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
1: สาธ
0: ุยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ยกมือเยอะๆเลยเนาะเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กล้ากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: สู

0: Mani.
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่าคือคาถาส่วนทีนะจ๊ะ
0: 0 7 2ให้

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ดีไหม
0: ดีครับ
1: ทำอย่างนี้แล้วจะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้า

0: นี่ลูกๆสำนักกริมิตรสากคนเข้าโรงเรียนหรือเปล่าจ๊ะ
1: เข้าครับ
0: ไหนใครอยู่สำนักกริมิตรสากคนบ้างจ๊ะการทำหน้าที่กริมิตรสำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: มากเลยจ๊ะครูไม่อยากให้ลูกทุกๆคนได้ไปทำหน้าที่ยอดกริมิตรให้เต็มที่ในทุกๆงานบุญนะจ๊ะเพราะผู้มีบุญที่รอคอยเราอยู่นั้นมากมายเหลือล้านๆเลยเนาะถ้าหากเราไม่เดินไปหาเขาก็ได้โอกาสบุญใหญ่

0: เวลาที่เราทำทานด้วยตนเองเราก็จะสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเราทำที่กริมิตไปด้วยคือไปชักชวนให้ผู้อื่นมาสร้างบุญด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นอกจากเราจะได้อานิสงส์มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติแล้วเรายังมีบริวารสมบัติด้วยบริวารสมบัติคือการที่เราจะมีพวกมีพ้องซึ่งคนที่เราไปชวนเขามาทำบุญเขาก็ไม่ได้มาเป็นบริวารของเรานะแต่เขาจะมาเป็นหมู่ญาติมาเป็นพรรคเป็นพวกของเรานะจ๊ะการมาเป็นพรรคเป็นพวกก็คือเมื่อไปเกิดจะพบชาติต่อไปพอเจอกันปุ๊บก็ผูกสมัครรักใคร่เลยแล้วก็ชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันอีกแล้วมันมีสายบุญเก่ามาเนี่ยจ๊ะแล้วพอพวกจะเกิดขึ้นในบุญนี้จะทำให้เราเจอแต่คนเก่งและดีเราจะเจอแต่บัณฑิตนักปราชญ์ไม่เจอคนพาลพอมาเจอกันก็ทำให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิตเลยดีไหมการมีพรรคมีพวกความสะดวกมันก็มีถ้าไม่มีพรรคไม่มีพวกความสะดวกมันก็
1: ไม่มี
0: เมื่อมีพวกมีพร้อมก็จะไม่มีใครมาขัดขวางการสร้างบารมีของเราเราก็จะสร้างบารมีได้อย่างง่ายสะดวกเลยนะจ๊ะดีไหมเพราะท่านเหล่านั้นมีแต่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เราสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นเครื่องทุนแรงให้เราในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเพื่อจะทำให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายดียิ่งขึ้นไปนะจ๊ะอีกอานิสงส์หนึ่งที่เราจะได้คือเราจะมีบริวารที่ดีเกิดขึ้นมาคอยรองรับเราและจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนเลยมีแต่ทำให้เราสบายใจเย็นอกเย็นใจปราบปลื้มเย็นดีทำให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายอย่างง่ายได้ถึงแม้ผู้ที่เราไปชวนเขานั้นเขาทำความดีในวันนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ในทุกทอดการที่เราพูดเรื่องบุญเรื่องกุศลออกไปดวงบุญในตัวเราจะโตขึ้นนี่นะพูดไปบุญก็จะเติมในตัวของเราเป็นอัตโนมัติเลยนี่แม้เข้าใจบ้างกระเด็นออกนอกใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนี่เนาะบุญจะเกิดขึ้นในทุกขณะจิตเลยจ้ะดีไหมการเป็นธรรมที่กริมิตทำให้ทุกย่างก้าวทุกถ้อยคำทุกประโยคแต่เราได้ไปพูดเชิญชวนไปเนี่ยจะมีอานิสงส์คือมีบริวารเกิดขึ้นบนวิมานของเราเรื่อยๆเลยจ้ะนี่ทุกอย่างการที่เราไปเชิญชวนคนทำความดีทำบุญเราจะมีบริวารเกิดขึ้นบนวิมานเรื่อยๆเลยดีไหมในสุคติโลกสวรรค์ก็จะมีบริวารมากจะไปตรงไหนชาติสวรรค์ก็เกรงอกเกรงใจด้วยนี่เนาะดังนั้นลูกๆไปเอาบุญใหญ่ไปทำหน้าที่กริมิตให้ผู้มีบุญมีโอกาสไปสร้างบุญร่วมกันนะจ๊ะเราก็จะได้มีบริวารสมบัติ

วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงนี่มาถึงครูไม่ใหญ่เนอะตอนจากเด็กเกษตรสายลุยโซขนพลกล้าสายบุญเดี๋ยวโปรดเพลงมาสำนักกัลยาณมิตรสากล

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกลูกชื่อุบาสิกาจัญญาเชื้อทอง
1: โอ
0: ้โหรวยนะโอ้แต่ชื่อเล่นนี่ยังสงสัยชื่อเล่นชื่อแปะต้องเราแปะผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ย
1: ฮะชื่อนี้ผู้หญิง
0: ครับอ๋อผู้หญิงเนี่ยอ๋อชื่อกลางอ๋อผู้หญิงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายก็ได
1: ้
0: วิศวกรรุ่นที่11รุ่นหนึ่งไม่มีสองมีแต่หนึ่งหนึ่งปัจจุบันเป็นหน้ากองแก้วภูธร6ไหนไหนดูหน้าสิโหหัวหน้ากองแก้วภูธร6และหัวหน้ากองศูนย์ประสานงานโซนกลาง2ตกลงเป็นกี่หัวหน้าเนี่ย2เนาะดูแลพื้นที่จังหวัดสระบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองนี่เนาะนี่นี่นี่โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะเคยมาสร้างบารมีจริงเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีมากเลยนี่ของมวลมนุษยชาตินี่จ้ะลูกแปะจัญญาเชื้อทองนี่ลูกเป็นเด็กศีรษะ
1: ศีรษะเก
0: มีพี่น้องทั้งหมด7คนผู้หญิง6คนผู้ชาย1คนคุณพ่อมีเชื้อสายจีนอันนี้ก็พูดจีนได้สิจ๊ะฮะ
2: จะไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะอันนี้กลายพันธุ์เป็นลูกคนลาวไปแล้วค่ะพ่อเป็นจีนค่ะหลวงพ่อ
0: เหรอแล้วก
2: ็
0: อาจ๋อจ๋
1: อ
0: พอนั่งอาเจี๊ยเจี๊ยป๋าเต็งเชิงเชยหรือว่าแปะแล้วว่าขาวอ๋อเทลูกจึงฟังดูเรียบร้อยโอ้แต่พอโตขึ้นลูกแปะคนนี้กลับออกแนวห้าวห้าวลุยลุยอยู่ไม่น้อยเนอะแต่ว่าลูกจะ

0: ข้าวแค่ไหนป๋ามักจะสอนลูกทุกคนเสมอว่าป๋าเนี่ยไม่มีสมบัติมากมายจะให้นะแต่ป๋ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นเยอะจะให้คือการศึกษานี่จ้ะแม้ครอบครัวลูกจะไม่รวยมากขนาดล่ำเนี่ยนี่เนาะนี่ขนาดบึกบึกนี่เนาะล่ำแล้วรวยเนี่ยแต่ย้อนกลับไปสมัยนั้นก็พอมีความพร้อมอยู่บ้างคือพอมีพอกินพอใช้อยากซื้อเบนซ์ก็มีเบนซ์ซื้อที่ก็มีที่นี่นะอยากได้แล้วก็ได้หมดนี่จ้ะก็เรียกว่าพอมีอยากจะกินอะไรก็มีกินหมดนี่นะโอ้ก็เรียกว่าพอมีพอกินทั้งหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เพียง3หลังดูสิว่าบ้านลูกมีความพร้อมขนาดไหนนี่เนาะหนึ่งในบ้าน3หลังนั่นคือบ้านของลูกธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดาน
0: ี่โอ้นี่สบายลูกเรียนชั้นประถมนี่เนาะลูกยังหน้าตาอย่างนี้เลยโอ้โหมาเรียนมัธยมศึกษาลูกก็หน้าตาอย่างนี
1: ้
0: โอ้โหนี่นางงามมาตลอดเลยเนาะวัยเด็กลูกแปะกับสมบัติล้ำค่าที่ป๋ามอบให้คือการศึกษานี่จ้ะฟังนะเจ้าเนี่ยว่าครอบครัวลูกไม่ได้ร่ำรวยลูกจะไปไหนการเดินทางลูกก็จะนั่งรถคันใหญ
1: ่
0: มาตั้งแต่เด็กรวยไหม
1: รวย
0: แต่ก็บอกไม่รวยดูสิรถคันใหญ่มาตั้งแต่เด็กเลยรักไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาแถมยาวด้วยโอ้ยาวมากเลย
1: คนข
0: ับ
1: ก
0: ็พร้อมถ้าคันนี้มาเขาหลีกทางเป็นแถวเลยนี่จ้ะคือรถไฟนี่เนาะโอ้นี่เพราะบ้านอยู่ใกล้ทางรถไฟนี่นะจะไปเรียนหรือไปที่ไหนเนี่ยก็มีรถรับส่งคือรถไฟเป็นหลักนี่จ้ะจึงได้นิสัยตรงต่อเวลาถ้าผิดเวลาก
1: ็
0: เนี่ยเลยเป็นคนตรงต่อเวลาเพราะถ้าไปถึงก่อนเวลาลูกก็ต้องรอรถไฟถ้าลูกไปสายรถไฟก็ไม่เคยรอเลยชีวิตไปเด็กลูกก็จึงวนเวียนอยู่แค่บ้านโรงเรียนสถานี
1: รถไฟ
0: ส่วนการเข้าวัดก็จะเป็นช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้นไปดูแห่อะไรต่างๆเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุได้18ปีลูกได้ย้ายจากโรงเรียนหญิงล้วนโอ้ก็สู่รั้วมหาลัยโดยเลิกเรียนไปวัดเสม
1: อ
0: นี่อาจารย์ปวส.โอ้ปวส.ไปวัดเสมอเลยนี่นะสาขาอดีตมนุษย์เรียนสัตวศาสตร
1: ์
0: ที่มหาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิไม่ธรรมดาเลยนี่นะโอ้โหเพราะมนุษย์มันก็มีอยู่แค่นี้แต่ถ้าอดีตมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยต้องมีความรู้รอบรู้แต่ตัวเล็กกันทั้งตัวใหญ่นะนี่เนาะที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยาและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเด็กเกษตรสายรวยอย่างเต็มตัว
1: อ๋อ
0: นี่สายรวยนะนี่ก็สายรวยเราต้องโรงงานจริงในฟาร์มนี่เดี๋ยวดูที่โรงงานจริงเป็นไงตั้งแต่ตีสี่ตีห้
1: า
0: เช่นไก่ตีสี่ตีห้าลูกก็ลุยก็ล้าวไก่เก็บไข่ ให้อาหารแล้วก็จับไก่ฉีดวัคซีนนี่นะไปถึงเอ๊ะแล้วนี่เก็บไข่ก่อนนะพอไก่ฉันมาถามเราให้อาหารพอกำลังกินเพลินจับไก่ฉีดวัคซีนเลยโอ้เก่งนะไม่ง่ายนะเป็นหมอไก่เนี่ยส่วนวัวลูกก็ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวกินโอ้จิตใจงามมากนะโอ้เมตตาลัทธิสัตว์ก็คืออดีตมนุษย์เลี้ยงอดีตมนุษย์มาตั้งนี่เนาะรีดนำวัวแล้วก็อาบน้ำให้วัวด้วยเอ๊ะแล้วมันยอมไม่อาบเหรอ
2: วัวนมอะค่ะวัวนมจะเชื่องกว่าวัวเนื้อเขาจะให้เราอาบแล้วก็จะไปแปรงขนนะคะแปรงขนให้วัวค่ะ
0: แล้วจะต้องบอกวัวไงอาบน้ำ
2: ก็เราก็ไปลูบมันก่อนแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็ขัดให้มันสะอาด
0: อ๋อก็เป็นที่รู้กัน
2: ค่ะรู้กันค่ะ
0: โอ้โหนี่เนาะไก่เก็บไข่ฉีดวัคซีนนี่วัวรีดนมอาบน้ำหมูอีกดูแลงแต่ให้อาหารทำได้เหรอบอกผสมพันธุ์มันคืออะไรเอาหมูมาหาคู่ให้
2: อ๋อพอถึงวัยเขาจะเอาตัวผู้มาผสมพันธุ์กับตัวเมียค่ะหลวงพ่อ
0: พอตั้งครรภ์นี่เนาะหมูตั้งครรภ์ก็เอ๊ะเราช่วยทำคลอดโอ้โหเป็นทุกอย่างเลยทำคลอดด้วยโอ้โหเก่งอ่ะกายวัวหมูลูกแพะผ่านมือมาหมดแล้วเก่งเนี่ยโอ้ทำคลอดได้เนาะเก่งงานก็ลุยเรียนก็รอดเพราะโลกความจำดีขี้โม้อยู่เรียนรู้ไวส่วนชีวิตไวเลิศลูกก็เที่ยวสนุกสนานเต็มที่แต่มีกฎเหล็กประจำใจอยู่สองข้อคือ1ห้ามเรียนจนถูกไล่ออกคืออะไรจ๊ะ
2: ห้ามเรียนแบบว่าโดนดีทายออกค่ะสอบตกอะค่ะ
0: อ๋อและ2ห้ามทำอะไรให้พ่อแม่เสียใจนี่นะแต่ว่าเสียปัจจัยไม่เป็นไรโอ้โหด้วยกฎสองข้อนี้ลูกจึงเรียนจบปวส.มาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์สุรินทร์นี่ก็ไปกินสุราจริงเหรอแต่ชีวิตของวัยรุ่นของลูกกับตรงข้ามคือเที่ยวแดนดิ้งครบรถโอ้แต่ลูกมีคติมีเหตุผลว่าเที่ยวให้สุดและจะหยุดเองโอ้คือพอเบื่อแล้วก็เลิกโอ้แต่เห็นลูกแปะสายเฮฮาแบบนี้พอถึงเรื่องกีฬาสุดไม่แพ้ใครโดยเฉพาะกีฬาเปตองโอ้นี่เล่นกีฬาไม่เคยแพ้เลยเฉพาะกีฬาเปตองอ๋อเพิ่งเห็นนี่อันนี้ก็เรียกเปตองเนอะที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและความแม่นยำลูกสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญทองเลยนะระดับวิทยาเขตได้ถึง2ปีซ้อนโอ้นี่ย่าทำไมไม่เล่นปีที่สามจบการศึกษาก่อนนี่สายลุยแน่ดูเดี๋ยวรู้เลยไม่ใช่สายอย่างนี้หรอกโอ้ยทำเป็นอย่างนี้นะนี่ดูสายลุยเนี่ย
1: เป็นเกษตรของแท
0: ้โอ้ ดูโอ้โหหลังเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมาทำงานจนวันหนึ่งเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์พาดหัวว่า 6,000 ล้านคนไม่มีใครมีโอกาสเหมือนอย่างคุณเปิดรับเจ้าหน้าที่การเกษตร20ตำแหน่งซึ่งตอนกระสายงานที่ลูกเรียนมาพอดีลูกเรียนทันทีว่า20คนนั้นต้องมีเราจึงไปสมัครงานทันทีไม่รู้ได้เปล่าเน
1: า
0: ะและเหมือนบุญบันดาลบังเอิญเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนเกษตรบนรถเมล์เธอคือพี่มิตรไหนพี่มิตรอุปติกาเกษรศรีนิลงเนื้อเลือกจริงชนพี่มิตรที่มาสมัครงานด้วยกันอีกคนหนึ่งนี่เนาะก็ทั้งวันรายงานตัวก่อนที่จะได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตรต้องมีการอบรมก่อนและเข้าโครงการอบรมนั่นก็คือโครงการอาสาการมิตรรุ่นที่11วันนั้นคือก้าวแรกที่พาชีวิตลูกเข้าสู่วัดพระธรรมกายไหนดูดิดูก้าวแรกที่นี่นี่เพื่อนรวมเรียนเกษตรสู่เพื่อนรวมสร้างทำเรามีนะวัดพระธรรมกายเนาะรุ่น11อ๋อ2538เลยไหนลูกมิตรอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนั้นนะมีลูกแปะนี่จ้าโอ้นี่เนาะเส้นทางสายนี้เริ่มจากการอบรมทำทายาทหญิงอย่างเข้มข้นต่อมาหลวงพ่อมีนโยบายยกรวมโครงการอบรมต่างๆรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในนามบุคลากรรุ่นที่11คราวนี้หล่อหลอมกันยาวถึง1ปี6เดือนทั้งเรียนธรรมะฝึกงานสารพัดและก็เก็บเพชรพลอยรวยเนาะจัดสวนจัดดอกไม้ทำอาหารที่โรงครัวไปจนถึงป่ายางรถและนั่งสมาธิหนึ่งเดือนที่สวนมนาวัดจังหวัดเชียงใหม่ไหนใครอยู่รุ่นนี้บ้างจ๊ะโอ้โหหลายคนไหนไหนเดี๋ยวรวมดาวนั่นอ๋อนี่ก็ใครอ๋อรุ่นนี้เองเนาะอ๋อนี่ไปปฏิบัติธรรมที่สวนมณวัฒน์เลยลูกแปะลูกมิตรโอ้มีลูกโคกด้วยอ๋อมีนี่ด้วยไอ้นี่ก็รุ่นเดียวกันแน่โอ้นี่

0: ระหว่างการอบรมนั้นมีวิชาหนึ่งที่ลูกจำไม่ลืมเลยคือวิชากัลยาณมิตรที่ต้องออกไปนอกดอแจ้งข่าวบุญถึงหน้าบ้านก่อนเอาไปทำหน้าที่พวกเราจะจับคู่กันและตั้งแถวร้องเพลงปลุกใจกันโอ้ดูเพลงปลุกใจนี่วันนี้เราไปแจ้งข่าวบุญคุณอย่าได้คิดว่ายากง่ายๆสบายไม่ลำบากสนุกมากถ้าอยากไปแจ้งข่าวบุญโอ้แต่นั่นก็ถือกระเป๋าเจมบอลเท่ๆที่เขียนคำว่าพระพุทธกายข้างในมีหนังสือ20ปีพระพุทธกายเอาไว้แจ้งข่าวปลื้มๆที่สำคัญหน้าปกหนังสือเป็นรูปคนหนุ่มๆที่หล่อมากแล้วพวกเราขึ้นรถกระบะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเลยสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์มีแค่สองขากับหนึ่งกระเป๋าลูกก็เดินน็อกดอร์ทีละบ้านแจ้งครับกันถึงหน้าประตูบ้านเลยพอมีอุปกรณ์การทำหน้าที่กับมิตรหนังสือหนึ่งเล่มกระเป๋าหนึ่งใบและหัวใจที่พร้อมนำข่าวบุญไปถึงทุกบ้านพอออกสนามจริงเราก็พบคนอยู่3แบบคือ1เปิดใจเปิดใจคื
1: ออ๋อให้เข้าบ้านไปคุยด้วยอะค่ะ
0: เปิดประตูเลย2เฉยคือ
1: ก็ยังไม่ให้เข้าบ้านค่ะก็คุยกันอยู่อ่ะค่ะให้ก็จนกว่าจะเปิดประตูบ้านให้เข้าไปอ่ะค่ะ
0: 3ปิดประตูใส่เลย
1: คืออันนี้ก็พี่รับโบชัวร์ไปค่ะเดี๋ยวหนูไปต่ออย่างเงี้ยค่ะก็เขาไม่ให้เข้าบ้านเราก็เลยไปต่อค่ะ
0: อ๋อก็ให้เราไปต
1: ่อค่ะไปบอกพูดต่อข้างหน้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่นั้นยังไม่พอวิชากัลยาณมิตรนี้มีการประเมินด้วยรอบแรกโลกไม่ผ่านผู้ประเมินนั่งอยู่นี่มั้งเนี่ยเนี่ย น่าจะใช่นะนั่งยิ้มอยู่เนี่ยรอบแรกโลกไม่ผ่านแต่ลูกก็ไม่ถอยกลับมาฝึกใหม่จะรอบที่สองผ่านนี่เป็นบทเรียนแรกที่สอนลูกว่าการเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราสู้เราก็ชนะ

0: หลังจากเริ่มอบรมครบ1ปี6เดือนก็ถึงเวลาลงทำงานจริงในองค์กรแล้วก็ได้รับมอบหมายให้มาอยู่ทีมแก้วประสานใจโลกครับเจองานที่ไม่ถนัดที่สุดเลยนั่นคือโทรศัพท์หาผู้มีบุญเพื่อแจ้งข่าวสว่างภายนอกก็โลกเป็นเด็กเกษียรสายลุยแต่พอจะยกหูโทรศัพท์ความกล้าหายวับไปเลยถึงขนาดต้องมุดลงไปโถใต้โต๊ะโอ้โหเพราะไม่อยากให้ใครเห็นโอ้โหขนาดนั้นเลยและเดี๋ยวนี้อาการนี่หายอย่างจัง
1: หายแล
0: ้
1: วค
0: ่
1: ะ
0: แต่โชคดีที่มีพี่ตาสิริการบุญสิริรักษาเป็นพี่เลี้ยง

0: คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีคุณเพียรใจพี่หลีและคุณดรุณีพี่หัวเนาะดูอยู่ป่ะจ๊ะ
1: ดูอยู่ครับ
0: เรียกว่าเป็นครอบครัวธรรมกายที่พาคุณเข้าไปอยู่ในธุรกิจด้วยภายใต้นะคิดว่าธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน
1: คร
0: ับอ้างทวีกิจจึงไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์และบุหรี
1: ่
0: สาธุโอดีมากเลยพร้อมเปิดพื้นที่ห้างจัดบูธแจ้งข่าวบุญให้ผู้คนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญปัจจุบันเครือธุรกิจขยายกิจการออกไปถึง266สาขาใน9จังหวัดภาคอีสาน
1: โอ
0: ้โหสุดยอดเดี๋ยวก็ถึงพันสาขาแล้วนี่จะธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันห้างธุรกิจไม่ขายเหล้าเบียร์บุหรี่แต่จะว่างานบุญสร้างพระสามเณรครอบครัวรจนะศิวิไลทุ่มเทสนับสนุนมาอย่างตลอดต่อเนื่อง
1: สา
0: ธุจ้ะตั้งแต่ปี2552นะจ๊ะในโครงการสมบูรณ์หมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั้งชนบทประสานงานสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจนวันนี้ได้เห็นพระจากโครงการบวชเติบโตขึ้นเป็นเจ้าวาดและเป็นกำลังสำคัญให้กับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยโอ้ดีจังดีจังดีจ้าสาธุจ้าอีกทั้งโครงการสมบทหมู่7,000รูป7,000ตำบลยังเป็นสะพานบุญสำคัญที่ทำให้ลูกได้ทำหน้าที่ของมิตรกับบุคคลในครอบครัวโดยได้ชักชวนพ่อให้เข้าร่วมสมบทด้วยโอ้สาธุสาธุสาธุนี่คุณพ่อคุณแม่คุณหลานคุณพ่อบวชในโครงการ7,000รูป7,000ตำบลแล้วคุณพ่อชื่ออะไรจ๊ะ
2: ชื่อคมสันเชื้อทองอะค่ะ
0: คุณพ่อคมสัน
2: ค่ะ
0: โออายุตั้ง81เหรอ
2: ค่ะเสียแล้วค่ะหลวงพ่ออ
0: ะ
2: เสียแล้วค่ะ
1: ตอนบวช
0: 81อ๋อเหรอคุณพ่อคมสันลูกสาวคิดถึงน่ะ

0: เออเนาะนี่ก็มองสาลูกสาวนั่งอยู่หน้าเนี่ยอีกอย่างเวลาสำคัญที่ทำให้งานพุทธศาสนาในสระบุรีเดินหน้าอย่างอัศจรรย์คือความเมตตาจากพระเดชคุณพระธรรมปิฎกจะว่าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2
1: สาธุ
0: นี่จ้าที่ท่านช่วยสนับสนุนนะจ๊ะโอ้ฝากความระลึกถึงไปถึงท่านด้วยเนี่ยสาธุจ้าเอาไป257กระบวนการดวงธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุผ่านจังหวัดสระบุรีท่านเมตตาช่วยประสานคณะสงฆ์ขณะที่พี่หลีช่วยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดจนทั้ง13อำเภอทรงประชาชนมาร่วมต้อนรับคณะพุทธดงกว่า 5,000 คน
1: สา
0: ธุโอสาธุสาธุส่วนลูกกระทิงไงก็รับบุญกันเต็มที่ยังจัดรถรับส่งเตรียมอาหารและประสาทุชนนั่งให้เต็มทุกพื้นที
1: ่สาธุ
0: จนงานบุญสำเร็จอย่างงดงามเรียกว่าบุญจัดสรรจริงๆเลยเนี่ย
1: สาธ
0: ุโอ้โหเห็นแล้วน่าปลื้มนี่จะทุดงธรรมชาติเชิญพระบรมธาตุผ่านจังหวัดสระบุรีปี2557นะจ๊ะมีผู้ร่วมต้อนรับคณะพุทธดงกว่า 5,000 คนสาธุเจ้าต่อมาปี2559ลูกกับทีมงานเดินหน้าสายงานบ้านวัดโรงเรียนชวนสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรทวดสระบุรีพระเดชคุณพระธรรมปิฎกท่านเมตตาออกหนังสือโครงการและลงนามอนุมัติทำให้การ

0: สวดมนต์ขยายจากวัดเข้าสู่โรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ
1: สา
0: ธุจนทีมสระบุรีได้รับโล่รางวัลเกียรติยศยอดสวดธรรมจักรพรรดินสุดสูงสุดประเภททีมของประเทศไทยถึง3ปีซ้อน
1: สา
0: ธุนี่จากส่วนกลางวัดธรรมกายเลยเนาะโอ้นี่คว้ารางวัลยอดสวดสูงสุดประเภททีมสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรทั่วจังหวัดสระบุรี3ปีซ้อนแต่2560ถึง2562นี่จ้าสาธุจ้าอีกหนึ่งความเมตตาที่เราประทับใจเกิดขึ้นปี2562ในโครงการสมบทบูรุ่นบูชาธรรมาภูชนีประจานหลังจากบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดประจำกายแล้วจังหวัดสระบุรีก็ได้รับมอบหมายพาสามเณร500ลูกมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุประเดี๋ยวคนพระธรรมปิฎกท่านเมตตาประสานงานให้ถึง20วัด
1: สา
0: ธุรวมทั้งพระอุปชาพระกุศลและพระอันดับครบหมดเลย
1: สาธุ
0: ทีมงานเพียงพาสามเณรไปให้ถึงวัดก็พร้อมบวชได้เลย
1: ส
0: าธุโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จ้ะสาธุในเวลาต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์สายชนมาวัดไม่ได้ลูกกับทีมงานจึงเปิดศูนย์อรมใจเจ้าภาพผ่านช่องทางซูมตั้งแต่ 5:00 ถึง 3:00 นทั้งสวดมนต์นั่งมาธิฟังธรรมและแจ้งข่าวสว่างประคองใจให้ใสจนผ่านพ้นและยังเปิดห้องซูมออนไลน์ต่อเนื่องถึงทุกวันนี้เลย
1: สา
0: ธุจ้าโอ้โหนี่จ้าสาธุสุดยอดบุญใหญ่ล่าสุดที่ลูกชาวสระบุรีปลื้มมากที่หลวงพ่อเมตตาสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสระบุรีพวกเราจัดพิธีกลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกโดยองค์พระเจดีย์แห่งนี้จะเป็นองค์ที่สูงใหญ่ที่สุดใช้เสาเข็มเจาะถึง300ต้นวันนี้พวกเรารวมพลังบ้านวัดโรงเรียนนิมนต์พระกัลยาณมิตรกว่า70วัดพร้อมเจ้าภาพสาธุชนและอาสาสมัครมาร่วมงานด้วยความปลื้มใจกว่า 1,200 คนนี่ดิโอ้นี่ห้างทองไปด้วยเนาะนี่จ้าสาธุทีมมานะชัยลักษณ์ก็ไปเลยเนาะครอบครัวมานะชัยลักษณ์รัตนุชัยลักษณ์ขอพระเจ้าที่มุตโตและครอบครัวเป็นเจ้าภาพถวายที่ดิน17ไร่1งานพร้อมสิ่งปลูกสร้างณสุพุทธเดชธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีแห่งที่2
1: ส
0: าธุสาธุครอบครัวเราจะนัดสิมิไลพาพนักงานช่วยงานวันคุ้มของโลกกว่า100คนนี่จ้ะจัดรับบุญต้อนรับคณะประสานงานการจัดพัฒนาและจัดรถนำสายชนชาวสระบุรีกว่า 1,500 คนร่วมงานวันคุ้มของโลกสาธุจ้ะนี่ขุนพลกล้าขาลุยนี่

สุดท้ายนี้ลูกขอกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเด็กเกษตรสายลุยคนนี้เด็กเกษตรสายลุยคนนี้นะให้ได้มารู้จักเส้นทางสายบุญโอกาสลูกได้มาสร้างบารมีได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาจนถึงทุกวันนี้นะจ๊ะชีวิตที่เหลือจากนี้ลูกขอใช้ตอบแทนพระคุณหลวงพ่อเพราะสำหรับลูกพระเก่งหลวงพ่อคือหน้าที่ของลูกเราจะทำหน้าที่ให้ดีกว่าดีที่สุด

สาธุสาธุสาธุนะจากเด็กเกษตรสายลุยนะมาสู่ขุนพลกล้าสายบุญนะก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็ฝึกกลายเป็นกัลยาณมิตรนะฝึกให้เป็นผู้ที่มีหัวใจกัลยาณมิตรก็คือเป็นผู้ที่ปรารถนาดีและหวังดีต่อทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ที่พึ่งที่แท้จริงภายในตัวนะเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนนะกัลยาณมิตรนี่เป็นหัวใจเป็นผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่โอ้จากเด็กบ้านนอกนะกลายมาเป็นบุคคลที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะมีก็นี่แหละก็มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะวันนี้ก็มาต่อเรื่องมงคลของชีวิตนะมงคลของชีวิตก็มงคลของชีวิตพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ไว้ว่าเป็นมงคลธรรมนะ

ะพัฒนาตนเป็นนะอันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นหมวดที่พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นละนะมงคลที่27นะมีความอดทนนะก็มาจากคำว่าขันตีนะความอดทนสำคัญอย่างไรนะความอดทนสำคัญอย่างไรโอ้ความอดทนนี่สำคัญมากนะสำคัญมากไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมจะประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมได้เนี่ยจะต้องมีความอดทนเนี่ยขันติเป็นพื้นฐานเลยนะถ้าใครขาดเรื่องขันติความอดทนแล้วก็จะไม่สามารถที่ประสบความสำเร็จเลยนะทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็เป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยขันติเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตเลยนะเราก็ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนให้มีขันติเราก็มาต้องมาดูก่อน

ใสไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าการที่เราจะบรรลุเป้าหมายเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนฟ้าเป้าหมายเหนือฟ้าเนี่ยถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้ประจำใจให้อยู่ในใจเนี่ยนะก็สำเร็จยากนะสำเร็จยากหรือไม่ก็ไม่สำเร็จเลยนะก็มาดูก่อนนะว่าบางคนก็เข้าใจผิดว่าโอ้ยขันติเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาตนเองได้ไหมก็คือทุกคนก็ทั้งครอบครัวเพื่อนมิตรญาติมิตรสหายก็บอกให้เราพัฒนาตนเองแต่เราก็บอกว่าเรามีความอดทนนะมีความอดทนไม่อยากจะพัฒนาอะไรเลยก็ไม่มีความรู้ยังไงก็ไม่ร่ำไม่เรียนก็อยู่เฉยๆเนี่ยมีความอดทนบางคนก็เข้าใจอย่างนั้นนะแล้วเกิดว่าทำความชั่วคนก็บอกให้ทำความดีแต่ว่าโอ้ฉันมีความอดทนฉันมีความอดทนฉันก็เลยทำชั่วอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วก็ไม่พัฒนาตนเองนะไม่เรียนรู้นะถ้ายากจนอย่างไรก็โอ้ก็ฉันมีความอดทนนะอันนี้ผิดนะผิดความอดทนก็คือต้องอดทนอย่างมีเป้าหมายนะอย่างมีเป้าหมายเราก็ต้องดูว่าเป้าหมายบนดินนะก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะต้องหาเลี้ยงตนได้นะโดยถูกต้องตามทํานองของธรรมนะชาติเนี้ยนะเป้าหมายบนดินนะส่วนเป้าหมายบนฟ้าก็ขอให้มีสุคติทําอย่างไรก็ได้ให้มีสุคติในสัมปรายภพนะแล้วก็เป้าหมายเหนือฟ้าก็ทำอย่างไรก็ได้เพื่อจะกำจัดกิเลสกำจัดทุกข์ทำพระนิพพานให้แจ้งนะอันเนี้ยจะต้องใช้ขันติขันติขันติก็เปรียบเสมือนแผ่นดินนะเปรียบเสมือนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนนะจะไม่สะทบสะท้านต่อของสกปรกของเหม็นแม้กระทั่งของสะอาดหรือของหอมต่างๆใครที่จะเทนะใครจะเทราดสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงมาแผ่นดินก็ไม่สะทบสะท้านนะไม่หวั่นไหวนะเนี่ยคุณใครมีคุณธรรมขันติเนี่ยก็จะได้เปรียบนะความสุขความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลนะจะอยู่ไม่ไกลขันติก็เปรียบเสมือนดวงดาวนะดวงดาวดวงดาวหรือดวงอาทิตย์นะที่ขจัดความมืดความมืดก็คืออวิชชานั่นเองคืออำนาจของกิเลสนั่นเองนะถ้ามีขันติขันติก็คือความมีตบะขันติความอดทนคือความมีตบะอย่างยิ่งความตบะก็คือการแผดเผากิเลสแผดเผากิเลสอันเนี้ยดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่ขจัดความมืดเนี่ยแหละก็คือเปรียบเสมือนขันติส่องสว่างขจัดกิเลสนะออกไปจากใจได้นะออกไปจากใจได้อันเนี้ยก็ความอดทนหรือขันติเนี่ยเปรียบเสมือนแผ่นดินและก็เหมือนดวงดาวแล้วก็เหมือนดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะที่ขจัดความมืดขันตินี่ก็เราก็มาดูก่อนเนี่ยเปรียบเทียบอีกตัวอย่างหนึ่งนะแม้จะไม่มีความสมบูรณ์ของดินของน้ำนะ

ต้นไม้ต้นหญ้าเล็กๆที่มีความทนทานนะมีความทนทานก็สามารถที่เจริญเติบโตให้ความสวยงามได้ฉันใดนะครับขันติก็เปรียบเหมือนนี่แหละต้นไม้หรือว่าต้นหญ้าเล็กๆเนี่ยนะที่ถ้ามีความทนทานนะก็สามารถเจริญเติบโตได้สวยงามได้ฉันใดนะบุคคลแม้มีกำลังทรัพย์ความรู้ความสามารถจะน้อยแต่หากมีความอดทนอดกลั้นก็สามารถประสบความสำเร็จได้ฉันนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลว่าเราเนี่ยกำลังทรัพย์ก็น้อยกำลังความรู้ความสามารถความกำลังบริวารอะไรก็น้อยนะเอจะไปประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกหรือทางธรรมหรอนะไม่เกี่ยวนะพื้นฐานก็คือนะก็คือขันตินะถ้าบุคคลใดมีขันติมีความอดทนอดกลั้นก็สามารถประสบความสำเร็จได้ฉันนั้นนะก็ต้องเพิ่มพูนขันตินะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าความสำคัญของขันติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้นะยกเว้นปัญญาแล้วเนี่ยเราสรรเสริญขันติเนี่ยเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งก็ถ้าลองจากปัญญาแล้วเนี่ยขันติเนี่ยก็ลองเลยนะลองจากปัญญาปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เราขจัดกิเลสได้นะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดได้นะแต่ถ้าลองจากปัญญาแล้วก็ขันติเนี่ยเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งเลยเราก็ควรฝึกฝนอบรมให้มีขันติประจำใจนี่คือความสำคัญสองความอดทนคือความอดกลั้นเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนที่เราฝึกไว้แล้วเนี่ยก็คือความอดกลั้นอดกลั้นจากกิเลสอดท่านจากกิเลสอำนาจกิเลสอำนาจความไม่ดีเป็นตบะคือตบะนี่คือความแผดเผากิเลสนั่นเองนะกิเลสกลัวนะกลัวความอดทนนะกลัวความอดทนก็ต้องฝึกนะองค์ก็บอกก็ตรัสสอนไว้ว่าผู้ที่อดทนอดกลั้นเนี่ยต่อการนับถือได้นะและการดูหมิ่นของคนทั้งปวงได้เนี่ยถึงความเป็นขันติบารมีแล้วนะจะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้นะผู้ใดที่มีความอดทนอดกลั้นนะไม่ว่าจะเป็นคำนับถือคือคำสรรเสริญนะและก็คำดูหมิ่นต้องอดทนอดกลั้นทั้งคำสรรเสริญและคำดูหมิ่นของคนทั้งปวงได้นะเนี่ยถึงความเป็นขันติบารมีแล้วก็จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็คือการจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีความอดทนอดกั้นนะแม้กระทั่งความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์นะหรือไม่ก็สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยยังไงก็ต้องพัฒนาเรื่องคุณธรรมเรื่องขันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นนั่นเองแล้วเราก็มาดูหน่อยว่าประเภทของความอดทนอดกลั้นที่เราจะต้องฝึก มีอะไรบ้างหนึ่งก็ความหนึ่งก็อดทนต่อความลำบากตากตำอดทนต่อความลำบากตากตำเนี่ยทำไมจะต้องไปอดทนคนที่ต้องอดทนเนี่ยโอ้ยสงสัยบุญน้อยมั้งจะต้องอดทนคนบุญเยอะต้องสบายสิต้องสบายจะไปอดทนทำไมนะอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะ

ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเนี่ยนะก็คืออดทนต่อสภาวะแวดล้อมนั่นเองนะสภาวะแวดล้อมนั่นเองก็คือดินฟ้าอากาศนะก็ไม่รวมไปถึงการประกอบอาชีพการงานนะกินอยู่หลับนอนด้วยนะดินฟ้าอากาศก็หนาวร้อนมันก็ต้องอดทนอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยหนาวร้อนแล้วก็โหยไม่เอาละเบื่อละอยู่เฉยๆดีกว่าหนาวร้อนหรือไม่ก็ประกอบอาชีพการงานโอ้ถ้าวันไหนคิดโอ้ยเบื่อจังเลยอาชีพการงานมีแต่เรื่องคนงานเงินโหยปวดหัวพักผ่อนดีกว่าน่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะก็ต้องมีความอดทนนะต้องมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องพัฒนาฝึกฝนอบรมแล้วก็ขนขวายให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้เป้าหมายบนดินบนฟ้าและเป้าหมายเหนือฟ้านะจะขี้เกียจนะจะไม่อดทนไม่ได้นะกินอยู่นะก็หลับนอนก็โอ้ยรู้สึกว่าไม่อร่อยเลยที่นั่งที่นอนไม่สบายเนี่ยไม่อดทนดีกว่านะอันเนี้ยก็ไม่ได้นะก็ต้องอดทนนะอดทนอดทนต่อมีอะไรกินนะมีที่อยู่อย่างไรหลับนอนอย่างไรก็ต้องอดทนนะก็คือเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะอยู่ง่ายนั่นเองแล้วก็มองเป้าหมายความสำเร็จเป็นหลักนะมองเป้าเป็นหลักนะถ้าเราไม่มีความอดทนในเรื่องความลำบากตากตำเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เรื่องมากนะเรื่องมากอันนี้ไม่เอามีเย็นอยากได้ร้อนมีร้อนอยากได้เย็นอยากประกอบอาชีพอาชีพนี้ไม่ดีการงานนี้ไม่ดีดินฟ้าอากาศโอ้ฝนตกโอ้พักดีกว่าโอ้อากาศหนาวกำลังดีนอนดีกว่าอย่างนั้นไม่ได้นะอันนั้นแปลว่าไม่มีความอดทนนะสองอดทนต่อทุกขเวทนานะก็อดทนต่อการเจ็บปวดนะเจ็บปวดร่างกายนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละความเสื่อมของสังขารเนี่ยก็ต้องอดทนนะต้องอดทนก็ต้องไม่ก็ต้องเป็นคนไข้ที่ดีเป็นผู้เฒ่าที่น่ารักไม่ใช่ว่าโอ้ยเจ็บนิดเจ็บหน่อยตามจริงก็อดทนได้ก็ไม่เอาก็ต้องโวยวายหงุดหงิดเป็นไงจะเอานู่นเอานี่นะก็ไม่เป็นคนไข้ที่ดีไม่ใช่เป็นผู้เฒ่าที่ดีก็ไม่ใช่เป็นผู้เฒ่าที่น่ารักนะใครที่มาปฐมพยาบาลมาคอยดูแลก็เบื่อหน่ายนะก็เบื่อหน่ายความอดทนต่อการเจ็บป่วยเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยก็ต้องฝึกนะก็ต้องฝึกก็รู้แหละว่ามันเจ็บจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเราก็ต้องอดทนนะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผู้มาดูแลเราด้วยนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นคนเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะก็ทำให้คนเบื่อหน่ายนะข้อที่3ก็คืออดทนต่อความโกรธขออภัยอดทนต่อความเจ็บใจนะความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจเช่นอะไรก็อดทนต่อความโกรธนั่นเองความไม่พอใจขัดเคืองใจแล้วก็รำคาญใจนะความโกรธก็คือก็ถูกดุด่าว่ากล่าวถูกรังแกบ้างกันแกล้งบ้างเบียดเบียนบ้างทำร้ายบ้างนะเอาก็มันเจ็บใจอ่ะบางทีร่างกายไม่เจ็บหรอก

แต่บางทีก็มันเจ็บไปถึงใจเลยคิดแล้วโกรธแค้นไม่พอใจนะอันนี้ก็ต้องอดทนโดยยึดคุณธรรมก็คือไม่ผูกโกรธเราก็ต้องอดทนนะไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกอาฆาตแค้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความอดทนต่อความเจ็บใจแล้วก็นะเราก็จะเป็นคนที่มีแต่เรื่องร้อนร้อนนะมีแต่เรื่องร้อนร้อนก็คือใครเข้าใกล้ก็จะก็ตัวเองก็ไม่มีความอดทนก็เลยมีแต่ความโกรธแค้นผูกอาฆาตพยาบาทอย่างเงี้ยใครเข้าใกล้ก็โอ้ก็ร้อนนะก็ไม่สบายใจอึดอัดนะก็ต้องฝึกความอดทนนะข้อนี้นะว่าต้องอดทนต่อความเจ็บใจนะเจ็บใจ 4. อดทนต่ออำนาจกิเลสนะอดทนต่ออำนาจกิเลสอำนาจกิเลสจะทำยังไงได้อำนาจกิเลสก็จะทำให้เราลุ่มหลงนะลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยนะมีอารมณ์ที่ลุ่มหลงมัวเมาหน้าใคร่หน้าเพลิดเพลินเนี่ยในสิ่งที่อยากจะทำแต่ไม่ควรทำนะสิ่งที่อยากจะทำแต่ไม่ควรทำมันก็อารมณ์มันก็เคลิบเคลิ้มล่อไปให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดีนะอำนาจกิเลสก็มีความสำคัญอย่างนี้นะก็เราก็จะคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรเป็นบาปเป็นอกุศลนะสิ่งที่จะทำให้เรามีขันติได้เราก็ต้องยึดหลักหิริโอตปะนะหิริโอตปะคือความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อผลของบาปนะถ้าเราไม่มีความอดทนในข้อนี้ต่ออำนาจกิเลสเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่มีแต่เรื่องที่สกปรกนะไม่มีใครก้าวใกล้หรอกโอ้โหมันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนะถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจกิเลสอย่างเงี้ยนะใครๆก็รังเกียจนะเพราะว่าโอ้เราคิดแต่เรื่องสกปรกทั้งนั้นนะเรื่องบาปเรื่องอกุศลนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนนะความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันไม่ได้ตกมาจากฟ้าไม่ได้ซื้อหาได้ด้วยเงินทองนะแค่ลงมือทำนะลงมือทำนะมันเกิดขึ้นมาในใจปุ๊บก็ลงมือทำได้เลยก็ยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความอดทนหรือขันติเนี่ยต่อความลำบากตากต่ำนะลำบากตากต่ำเช่นพระองค์ก็ทรงเสด็จไปจำพรรษาที่เมืองเวรัญชพามนะเมืองเวรัญชานะโดยเวรัญชพามเนี่ยก็นิมนต์นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาแต่มารดลใจเวรัญชพามแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยนะไม่ให้ใส่บาตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตลอด3เดือนเลยนะตลอด3เดือนเลยนะพระองค์ทรงอาศัยนะยังอัตภาพอาศัยด้วยข้าวแดงที่พ่อค้าม้าถวายนะพ่อค้าม้าเนี่ยก็มาเข้าเมืองหลังจากที่มาโดนใจแล้วนะโดนใจชาวเมืองไปแล้วนะพระองค์ก็ยังอัตภาพเนี่ยด้วยข้าวแดงเนี่ยตลอด3เดือน

แม้อรหันแม้พระอรหันต์หลายรูปนะก็จะขออาสาที่จะไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปนะหรือไม่ก็ใช้ฤทธิ์เนี่ยนะพลิกงวนดินขึ้นมาฉันนะพระองค์ก็ทรงห้ามไว้นะพระองค์ทรงมีขันติธรรมมีขันติธรรมไม่เสด็จไปหาปรึกษาหารอย่างอื่นเลยนอกจากข้าวแดงที่พ่อค้ามาถวายให้นะอันนี้ก็คือเป็นขันติธรรมหรือความอดทนอดกลั้นนะต่อความยากลำบากตรากตำนะเราเองก็ควรที่จะทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้ส่งของความอดทนมี5ประการนะวันที่ส่งของความอดทนเป็น5ถ้าใครอดทนนะอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากต่อทุกขเวทนานะต่อความเจ็บใจแล้วก็ต่ออำนาจกิเลสแล้วก็จะมีอานิสงส์อย่างเงี้ย5ประการอย่างน้อย1ก็ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมากโอ้ไปไหนคนก็รักนะเพราะว่าคนที่มีความอดทน4ประการนะก็เป็นผู้รักษาใจที่ผ่องใสไม่มีอะไรที่มาไม่หวั่นไหวต่ออะไรที่มากระทบกระทั่งนะ2ย่อมเป็นผู้ไม่มีเวรจะไปมีคู่กรรมคู่เวรต่อใครไม่มีนะเพราะว่าระงับนะเพราะว่าแผลเป็นไงเป็นความอดทนเนี่ยก็เป็นผู้มีตบะอดทนต่ออำนาจกิเลสได้แล้วนะก็ไม่มีไปก่อเวรนะกับใคร 3. ย่อมเป็นผู้ไม่มีโทษนะไม่มีโทษก็คือไม่มีผลเสียข้อเสียหรือเหตุอันตรายใดๆนะไปไหนจะนั่งนอนยืนเดินนะไม่มีผลเสียใดๆต่อตนเองและผู้อื่นนะ 4. ย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทำกาละก็ตายเนี่ยอย่างมีสติอย่างมีสติก็เมื่อละจากโลกก็คือมีจิตผ่องใสนั่นเองนะห้าเมื่อตายย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นะแล้วก็เป็นทางมรรคผลนิพพานด้วยนะถ้าใครมีความอดทนแล้วก็อานิสงส์ก็แน่นอนไปสู่สุคตินะสุคตินะเพราะว่าอำนาจกิเลสก็จะก็ควบคุมได้นะอำนาจกิเลสก็ควบคุมได้นะความเจ็บใจก็ควบคุมได้นะทุกขเวทนาความลำบากตากตำก็ควบคุมได้ใจจึงรักษาใจผ่องใสตลอดนะรักษาใจให้ผ่องใสตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองเลยนะการที่เราฝึกความอดทนเนี่ยนะหลักคือดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหลักสำคัญของการที่เราจะใช้คุณธรรมเรื่องความอดทนหนึ่งก็คือก็ตามโอวาทปาติโมกข์นั่นแหละในข้อหลักการ3ประการเนี่ยนะในวันมาฆบูชาเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยโดยหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ย3ประการอดทนต่อการละชั่ว2อดทนต่อการทำความดีจะมีเวลาจะหนาวร้อนฝนตกอย่างไรก็จะทำความดี

จะอดทนต่อการทำความดีเรื่อยไปนะข้อแรกถ้าก็จะอดทนต่อการละความชั่วนะไม่ว่าอย่างไรก็จะอดทนนะละความชั่วให้หมดให้น้อยที่สุดให้มากที่สุดละให้มากที่สุดนะละจนไม่เหลือนะข้อที่สามคืออดทนต่อการทำใจให้ผ่องใสเมื่อละชั่วทำความดีแล้วแล้วก็ต้องหมั่นประคับประคองมีความอดทนการเจริญสมาธิภาวนานะการทำใจให้หยุดให้นิ่งนะก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสตลอดมันก็ต้องอดทนทำนะทำไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยอันนี้แหละมงคลของชีวิตนะประการที่27นะก็คือไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมนะจะประสบความสำเร็จได้เร็วนะก็ต้องฝึกฝนเรื่องความอดทนอดกลั้นนะอดทนอดกลั้นนี่แหละยิ่งเราเองนักสร้างบารมีนะจะต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะเราไปเป็นทีมนะอย่าเบื่อหน่ายกับการอยู่ร่วมกันนะสร้างบารมีร่วมกันนะอันนี้ก็ใช้ใครมีความอดทนมากมีขันติธรรมมากก็จะไปประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมได้เร็วนะก็พรุ่งนี้ก็วันครบรอบวันละสังขารของคุณยายอาจารย์ของเราครบ26ปีนะพรุ่งนี้วันที่10กันยาก็มาร่วมพิธีนะเอาบุญให้คุณยายนะในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะแล้วก็ถวายสังฆทานนะก็เริ่ม 10:15 นะก็เริ่ม 10:15 มาเอาบุญให้คุณยายนะก็เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะไม่มีคุณยายก็ไม่มีหลวงพ่อนะไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีวัดพระธรรมกายนะไม่มีวัดพระธรรมกายก็ไม่มีพวกเรานะงี้ก็เอามาเอาบุญกับท่านนะบุญเอาบุญกับท่านก็บุญก็เกิดที่เรานั่นแหละนะวันนี้ก็ขออํานวยอวยพรนะให้ทุกท่านนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจงมีแต่ความสุขความเจริญนะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตามกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนกรรมที่ทำให้เป็นนักมวยหญิง
1: ลูกเป็นนักเรียนประจำของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่เกาะติดสถานการณ์ปรโลกนิวส์ตลอดทุกวันไม่เคยขาดเลยค่ะยิ่งได้ฟังมินิซีรีส์เรื่องมวยแล้วภาพของคุณพ่อและของตัวลูกเองก็ผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนหลังเลิกเรียนทุกวันคุณพ่อก็จะใช้โรงเรียนเป็นสนามฝึกซ้อมมวยแล้วให้เด็กนักเรียนผู้ชายมาซ้อมมวยกันเป็นประจำและในทุกครั้งคุณพ่อก็จะให้น้องชายและตัวลูกมาซ้อมมวยด้วยลูกจึงเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มที่เล่นหมัดมวยและมีคู่ซ้อมเป็นเด็กผู้ชายซึ่งมวยที่ลูกถนัดมากคือมวยไทยคำถามผู้หญิงที่เป็นนักมวยเนี่ยเขาเหล่านั้นทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมามีอาชีพนี้หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
2: เท้าหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลำบลาจ้าผู้หญิงที่มีอาชีพนักมวยเพราะกรรมในอดีตหลายแนวเช่นเชียร์หรือชอบชกต่อยกันหรือชอบเชียร์สัตว์ตีกันบวกเกษตรกรรมการเมจึงได้มาเกิดเป็นผู้หญิงหรือสนับสนุนให้เขาชกกันล่ะจ้า

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงาน

ให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการออกกำลังกายจะทำให้การสบายใจสบายเลือดลมในตัวเดินได้สะดวกลมภายในจะละเอียดถ้าลมภายในละเอียดใจก็จะละเอียดด้วยถ้าใจละเอียดการนั่งสมาธิก็ง่ายสุขจากสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆถ้าสุขจากสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแม้อยู่ตามลำพังก็มีสุขใจก็จะละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะมีประสบการณ์ภายในที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกกันค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยมีสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกาย

ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้กล่าวไปว่าบุญบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นบุญที่สำคัญสำคัญมากๆคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญ 100% เพราะนั่นแปลว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกอย่าขาดต้องมาบูชาข้าวพระให้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยท่านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์3วาระใหญ่เพื่อหลอมรวมดวงใจพุทธบริษัท4ในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมอารยประเพณีทอดกฐินไม่ให้มีวัดใดวัดหนึ่งตกค้างถือเป็นการค้ำจุนศาสนาทายาทและวัดวาอารามทั่วผืนแผ่นดินไทยบุญที่2พิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตัสอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นการร่วมบุญสถาปนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแสงสีเสียงและห้องสัมมนาที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมศีลธรรมเผยแผ่ธรรมะและรองรับการประชุมพระสังฆาธิการรวมถึงผู้นำพุทธโลกในอนาคตค่ะและบุญที่3กฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ได้เน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญพร้อมทั้งเชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสร้างบารมีครั้งสำคัญนี้ซึ่งสร้างความตื่นตัวและอิ่มเอมใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสว่างไสวในชีวิตโดยเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นประทีปส่องสว่างนำทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเดินหน้าสร้างบารมีอย่างไม่ย่อท้อซึ่งบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยความสงบนิ่งและมหาปิติทั่วศูนย์กลางพิธีค่ะต่อมาหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทธรรมแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาก่อนที่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกด้วยความเคารพและความเลื่อมใสศรัทธาอันเต็มเปี่ยมค่ะ

ในจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ร่วมสังสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปค่ะบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้า

จัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟเพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานเพื่อเป็นกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ในการสร้างบารมีต่อไปทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลักการละชั่วทำดี

ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน77คนจาก21สถาบันณห้องพุทธางกูลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจังหวัดปทุมธานีซึ่งการอบรมได้แบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะได้แก่ช่วงฟังธรรมะช่วงอบรมการทำหน้าที่และช่วงสอบรอบผู้บริหารโดยน้องๆได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มนทรสิริธโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ความสำคัญและบทบาทของผู้บริหารงานเยาวชนตลอดจนเรียนรู้แผนงานขั้นตอนการดำเนินโครงการและการวางแผนจัดสอบในแต่ละจังหวัดโดยมีพี่ๆจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นวิทยากรค่ะนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงวันอบรม Final Course การจัดสรรซูเปอร์วิเซอร์เทคนิคการเชิญชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพร้อมกันนี้น้องๆทุกคนยังได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนเข้าสู่การสอบรอบผู้บริหารเพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศและร่วมสืบต่อความดีผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้ความดีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนค่ะได้พร้อมใจกันร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรบังอ่อนพลต้นและกัลยาณมิตรบัวทองโพสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีนิวสันและกัลยาณมิตรศรีเพ็ญพรแก้วแบเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยและกัลยาณมิตรนิพาพรพิมพาคเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจำลัดวอร์เนอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรรัตนาสมภักดีนำกล่าวคำแผ่เมตตาค่ะในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ

ค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสื่อสารประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรแคที่พรทิพย์สวัสดิ์และกัลยาณมิตรสุนิภาวินเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโก้จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ในโอกาสต่อไปค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้มาร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสก็อตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่สองได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุปผาพรมณีกัลยาณมิตรมาลิซาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรสมทบกฐินวัดพระธรรมกายประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบัววรมณีวันส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสนแมชิตต้อมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจัตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดในเดือนกันยายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลทางยังได้ร่วมกันรับชมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษ

3 days meditation retreat for Spanish speakers เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่พูดภาษาสเปนได้ใช้เวลา3วันเพื่อพักกายพักใจเรียนรู้การทำสมาธิและค้นพบกับความสุขสงบภายในค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายพื้นที่โดยมีผู้เดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียรวมถึงผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกคนต่างมาด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้การฝึกสมาธิและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดูแลจิตใจของตนเองภายใต้แนวคิด Take 3 days for peace return renew หรือใช้เวลา3วันเพื่อความสงบแล้วกลับไปด้วยหัวใจที่สดใหม่โดยคณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้ต้อนรับชาวเม็กซิกันที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรมทุกท่านได้วางภารกิจและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันลงชั่วคราวเพื่อหันกลับมาให้เวลากับตัวเองผ่านการนั่งสมาธิการฟังธรรมการเดินจงกรมการฝึกผ่อนคลายร่างกายและกิจกรรมกลุ่มต่างๆซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้คือ UG5 Workshop โดยนำหลัก Universal Goodness 5หรือแนวทางแห่งความดี5ประการมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง UG5 ประกอบด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการทำสมาธิโดยเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่สามารถช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งต่อการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการพัฒนาจิตใจซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่าการฝึกใจให้สงบนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดรอบตัวการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบการพูดจาสุภาพการรู้จักรักษาเวลา

การทำสมาธิทำให้แต่ละคนได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของตนเองโดยบรรยากาศตลอดทั้ง3วันเต็มไปด้วยความสงบความเป็นกันเองและรอยยิ้มผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศและต่างวัฒนธรรมได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพในฐานะกัลยาณมิตรโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมจากเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียต่างได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติธรรมร่วมกันแม้จะมาจากต่างภาษาและวัฒนธรรมแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านการฝึกสมาธิและการสร้างความดีดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรม 3 Day Meditation Retreat for Spanish Speakers ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมาร่วมกิจกรรมเป็นเวลา3วันแต่เป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งการฝึกสมาธิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความดีในชีวิตประจำวันผ่านหลัก UG5 ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดชลบุรีอันดับ6จังหวัดอุดรธานีอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดแพร่และอันดับ10จังหวัดมุกดาหารค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบิสเปนอันดับ6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbytoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะ
และทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญ

กันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนเชพึงทำธุระให้เหมาะสมกับเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีพระพาทเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเทดีชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระ

เพียงกันหะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพานคะนะมะกะเรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนหลงไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือเรือเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามานด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุด มงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยกำลังของบารมีที่สั่งสมอบรมบ่มมาดีแล้วอย่างมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนนับเป็นอสงไขยได้20อสงไขยแสนกับจึงทำให้สามารถสัมมาสัมพุทโธ

คือตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมิจฉาดารณาสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณาสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงพุทธรัตนะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตลงกวีทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาส3เดือนณเวลาในโลกมนุษย์ออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พรมทางบันไดเงินพระผู้มีพระภาคเจ้าบันไดทองเทวดาพระผู้มีพระภาคเจ้าบันไดแก้วเทวดาบันไดทองทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์พรหมเห็นอบายภูมิทั้งสี่อบายภูมิทั้งสี่เห็นมนุษย์ทิพย์พรหมด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบทำให้เขาเห็นได้แม้นอยู่ไกลแสนไกลคนละภพคนละภูมิเราแค่5กิโลเมตร10กิโลเมตรก็มองกันไม่เห็นแล้วนี่อยู่ภูมิอื่นภพอื่นเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งจะเห็นพุทธสรีระพุทธสิริเห็นจับพันรังสีรัศมีมีพันนาหกเห็นลักษณะมามรุษเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งเห็นพุทธานุภาพเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันตามเสด็จทรงเต็มท้องฟ้าไปหมดนั่นไปหมดสุดหูลูกตามองขึ้นไปแล้วสุดหูลูกตานั่นไปหมดผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม่แต่โอกินทอนนครราชอยู่ฝั่งแม่น้ำโขงก็เห็นเหตุการณ์ขณะนั้นกระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคที่มนุษย์เรียกกันว่าบั้งไฟทุกปีพญานาคก็มาบูชาทุกปีในวันเทโวโลหณะในวันที่พระองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์แม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้ว 2,000 กว่าปี 2,50070ปีแล้วก็ยังไม่ลืมกระทำการบูชาในทุกปีแม้แต่มดตัวเล็กๆ เป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันอย่างมากมายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมาก

0: หล่อนหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได
1: ้ตัวใหญ่เกิน
0: การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันนางโกสาตะกีคือนางดอกบวบขมดังนั้นนางได้นำดอกบวบขมสีเหลืองที่เขาทิ้งแล้วไม่มีค่าอะไรวิ่งไปไม่ดูทางแล้ววัววิ่งมาเหมือนกันชนนางตายด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระเจดีย์นั้นมุ่งสู่พระเจดีย์ส่งไปยังพระเจดีย์นั้นละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมานสว่างสวยรัศมีสว่างยิ่งกว่าบริวารของพระอินทร์25ล้านรถเหลืองเตียงเหลืองตังเหลืองวิมานเหลืองธงเหลืองที่เป็นสมบัติเหลืองเหมือนดอกบวบขมรัศมีสว่างกว่าบริวารของพระอินทร์พระอินทร์ตกใจเห็นแล้วโอ้ดูก่อนเทพธิดาเธอทำบุญด้วยอะไรทำไมวิมานจึงสว่างไสววิมานกว้างใหญ่ขนาดนี้นางรู้สึกอายฉันยังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าดำรงพระชนอยู่ไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้ทำอะไรเลยครั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจึงมีศรัทธาได้นำดอกบุกขมมาบูชาพระเจดีย์นี่ถูกบัวชนตายซะก่อนไปไม่ถึงเจดีย์ถ้าฉันไปถึงพระเจดีย์นะวิมานใหญ่กว่านี้สว่างกว่านี้พระอินทร์ก็หันมาทางบริวารว่าชาวเราทั้งหลายเอ๋ยมาดูนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระคุณต่อโลกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายจริงๆเมื่อดำรงพระชนอยู่ก็ทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วใครเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ก็ไปสู่สุคติมาเถิดเราท่านทั้งหลายไปบูชาพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีกันเถิดการบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์คนนกอยู่พระมหาโสพลสุปโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภมพระอนุชัยอนันตชโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระสุนทรเกมาพันโทพระเสกสันติทิติธโนพระประกิตวังสะทโรพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสพระมหาสุวิทธรรมิกะมุนิพระอาจารย์และกริบิตสมศักดิ์เขมิกาวันเจวรสิทธิ์

ปริยาภรณ์ปรมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้เองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตระจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายแด

คินกนิมิตไพศาลทวีชัยถาวรกนิมิตสาวณีหิรัญสิริดำเต้กฤษดาทัศนีจางใจมนกนิมิตสองวัชรศรีโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นฎรพันธ์จักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตเอมิสุรีพรชยาสุจริตครอบครัวโตกะรัญญเสงเอมิสุริยังสุริสาสารตนันจงรุ่งเรืองกิจกนิมิตกิติวัฒน์นาพรกัตถพลปีชานาพรสุขสว่างเอมิตมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกนิมิตกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กนิมิตสุจัญญาวรุฒิวริษ

ดันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่มแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวอันไตรเนกมิสุวรรณทวัตตราสุเรียนชัยตันตินิรมัยทีมตจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาท่านแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกิมิตรมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกิมิตรรันพันประภาบริมปัจจัยยาแม่สัจจิลักษณ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อประดุงแม่พัฒราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกิมิตรธามเนตรสว่างวิทย์อนะขพัฒน์วิมุตติรัตน์กิมิตรวีรพงศ์อิทธพัฒน์สว่างทยานนท์กิมิตรศรีวรรณาลาหันติรานนท์กิมิตรปิยนันท์บุญสูงกิมิตรอรลักษณ์เบญจาอาทรสิริกุลกิมิตรอุตสาหสกุลไทยกิมิตรตันคิมวันครอบครัวไฮแนนพลตำรวจเอกวราสิทธิ์ผ่อนเลิศกิมิตรดำรงวชิรศักดิ์พาณิชย์เด็กชายเอสตราวีปทุมมานนท์กิมิตรพิมพ์ใจปทุมมานนท์กิมิตรดิตยามีคมพ่อสุภีครอบครัวรังสีพรามกิมิตรโสภิตาเจริญกันกิมิตรงามตาคอนโดกิมิตร

ทองแก้วและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟชวะชวานบุญกระทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างยิ่งได้ณบัดนี้

0: บังคีเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของเรือนธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้บราม
1: า
0: ตนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และสวดสรรเสริ
0: ญคุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: พร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิมุตติ
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ท
0: ั้
1: งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ทิพยานจักษุปัญญาจักษุ
1: ส
0: ัม
1: ม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และ
0: ธรร
1: มจ
0: ัก
1: ษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลาภยศส
0: ร
1: รเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติอ
0: ัน
1: ท
0: ิน
1: ไต
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่
1: งม
0: ั่
1: งมี
0: ทุกทุกอนุวินาที
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ีมากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย

0: นั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่มีความโกรธ
0: ไม่มีความหลง
1: ไม่มีความหลง
0: ไม่มีนิวรณ์ 5
1: ไม่มีนิวรณ์ 5
0: ไม่มีทำเป็นเครื่องเนื่นช้า
1: ไม่มีทำเป็นเครื่องเนื่นช้า
0: คือตัณหา
1: คือตัณหาม
0: านะ
1: มานะ
0: ทิฏฐิ
1: ทิฏฐิ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: ได้เป็นปกติ
1: ได้เป็นปกติ
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
0: ด้วยสหัสเรืองสี
1: ด้วยสหัสเรืองสี
0: ให้ได้ไปดูเศรษฐบุรี
1: ให้ได้ไปดูเศรษฐบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: วงบุญพิเศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์เขตบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปราบมาร
1: ของพระผู้ปราบมาร
0: จงทุกประการเถิด
1: จงทุกประการเถ
0: ิดนิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกระดังดวงบุญสวรรค์ถวายพระเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบ ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีสร้างบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวสร้างบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบุรียางทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็น

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรมก้า

0: ท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปา
0: โอตัปปา
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที
1: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา

0: ทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้ในเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

การทำบุญเลี้ยงพระเช่นนี้ถูกต้องตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าโภชนังภิกขเวทัทะมาโนทายโกทายกผู้ให้ทานโภชนาหารปฏิคาหะกานังปัญเจฐานานิเทติชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิคา6กัตตมานิปัญจฐานานิฐานะ5ประการเป็นไฉนอายังเทติชื่อว่าให้อายุประการ1วันนังเทติชื่อว่าให้วันนะประการ1สุขขังเทติชื่อว่าให้ความสุขประการ1พลังเทติชื่อว่าให้กำลังประการปฏิภาณังเทติชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดประการหนึ่งรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่ง

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072

0: สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญจ้ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวการสร้างบารมีอีกตอนหนึ่งฟังแล้วก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจในการสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปแค่ชื่อตอนในวันนี้ก็กระแทกใจแล้วนะขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนฝันในฝันอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่สะเทือนระดับโลกธาตุภาคหนึ่งเรียนเชิญจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ้ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ้ะ
2: ทั่วโลกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้

0: ุณในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์ปัญจา
0: 0 7 2

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
2: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: สำนักสาธารณูปการมีการรับบุญโดยรวมคือการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างเลยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าแต่ศาสนสถานเท่านั้นหากรวมถึงการทำวัดให้สะอาดด้วยร่มรื่นสะดวกสบายสร้างสิ่งที่จำเป็นรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่นะจ๊ะไว้ดีทีเดียวซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนในวัดภายใต้ภารกิจพัฒนาและรักษาสถานสถานเพื่อรองรับการสร้างบารมีและการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกและที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนสะอาดตาพาสบายใจเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆนั่นเองไอ้ชายบอกหน้าที่ของโลกสำนักสาธารณูปการที่เช่น 1. ดูแลรักษาอาคารหลักให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาอาคารหลักอาคารอะไรบางอย่างเนี่ย
1: สภาธรรมกายสากลวิหารหลวงปู่วิหารหลวงพ่อแล้วก็เจดีย์เยอะแยะเลยครับอาคารทับทุกหลัง
0: โอ้เสียงมาแถวๆนี้นะโอ้สุดยอดดูแลรักษาการหลักพร้อมใช้งานตลอดเวลาและเตรียมสถานที่จัดงานบุญด้วยสองดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคารหลักโดยเฉพาะยิ่งมหาวิหารพระมงคลทิพย์มณีสดจันทสโรและมหาวิหารคุณยายอาจารย์สามปรับปรุงพื้นที่สนามลานจอดถนนทั้งขุดดินถมดินและราดหญ้าสี่โอ้โหจะแบบเยอะจังเลยเนี่ยดูแลการสร้างซ่อมด้านงานโครงสร้างสถาปัตย์ดูแลภาพรวมงานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาลระบบปรับอากาศห้าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์โอ้โหทั้งสร้างทั้งซ่อมเลยเนาะและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทำของเก่าให้กลายเป็นของใหม่หกผลิตและติดตั้งวัสดุโลหะหล่อเทียนโคมากะประทีปจะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างขององค์กรแต่ดูแลระบบเพชรพลอยรวยนะแล้วก็ทำความสะอาดสุขภิบาลก็ดูแลต้นไม้แต่อนุบาลจนถึงต้นใหญ่สิบดูแลพื้นที่ศูนย์กลางพิธีงานบุญได้ความสะอาดและจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สาธุ 11 จุดพลุในพิธีสำคัญต่างๆของวัดพระธรรมกาย12เฟ้นหาและดูแลเด็กอาสาสมัครซึ่งมีตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อมาฝึกรับบุญดูแลศาสนสถานต่อไปในอนาคตสำนักนี้ทำไมงานเยอะนะลูกๆสำนักสาธารณูปการยังเป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของการจัดงานบุญทั้งภายในและภายนอกวัดไม่ใช่

รวมเป็น3เดือนเนี่ยทั้งเตรียมงานทั้งเก็บงานซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังคนทั้งสำนักสำนักนี่เหนื่อยเหน็ดแต่ไม่และชักชวนบุคลากรในวัดสาธุชนมาร่วมด้วยช่วยกันจึงสำเร็จได้นี่งานในวัดเนอะส่วนงานบุญภายนอกวัดลูกๆสำนักสาธารณูปการก็ยังมีส่วนแห่งบุญอีกหลายๆบุญโอ้ไปหมดเลยเนาะวัดในวัดเช่นบนเส้นทางธรรมยาตราได้รับบุญปูผ้ากระสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าปากทงตลอดเส้นทางทำแนวปูเสื่อปูผ้าแดงเตรียมสถานที่ศูนย์กลางพิธีดูแลระบบเพชรพลอยและสุขภิมานบุญเตรียมงานวันออกพรรษาและลายกระทงณพุทธอุทยานนานาชาติหนองคายเป็นต้นเดี๋ยวว่ามีงานที่ไหนไปเกี่ยวข้องกันแน่หมดโอ้ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของน้ำนักสาธารณูปการที่จะช่วยให้ทุกคนสะดวกสบายในการสร้างบารมีเพราะสามารถใช้งานสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดกังวลจะได้ทำภารกิจงานบุญของตนเองได้อย่างเต็มที่และปฏิบัติทำกันอย่างมีความสุขนี่จ้ะงานหน้าที่ของสำนักสาธารณูปการแล้วลูกยังรู้แต่เป็นผู้เสียสละอุทิศตนมาช่วยกันสร้างและตอนนี้ก็ถึงยุคการดูแลรักษาใช้รองรับงานบุญต่างๆซึ่งภารกิจลูกๆเบื้องหลังนี้ก็หนักหนักกันทั้งนั้นเลยดังนั้นทุกครั้งที่ลูกๆช่วยกันซ่อมแซมดูแลทำความสะอาดศาสนสถานนี้บุญจะเกิดขึ้นกับลูกทุกครั้งซึ่งจะได้รับอานิสงส์คือ

0: เจอรูปสมบัติอย่างนี
1: ้
0: นี่นะพอเจอแล้วนี่นะไม่จัดเลยนี่จ้ามีทรัพย์สมบัตินี่ทั้งรูปสวยรวยทรัพย์มีคุณสมบัตินี่รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติพอดีมีศีลธรรมติดตามข้ามพบข้ามชาติเลยเพราะฉะนั้นครูวิญญาณก็ถือโอกาสนี้อนุโมทนาสาธุการด้วยนะจ๊ะครับลูกๆสาธารณูปการทุกคนจ้า

0: โอ้สำนักอะไรนะสร้างเรื่อยไป
1: สร้างบุญไปเรื่อย

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานโอ้รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่จะเทือนระดับโลกธาตุภาคหนึ่งนี่แค่ภาคหนึ่งเปิดรายการด้วยการเวลาแห่งชีวิตนักสร้างบารมี

0: สาธุไปเอาแว่นมาใส่ทำไมนะ
1: การเวลาผ่านไปมาหลายป
0: ีไม่นะจันไม่จะภาพว่าหนุ่มวิศวะรูปหล่อขับ BM เลยต้องเห็นตอนนั้นไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะโอ้หนุ่มรูปหล่อขับ BM เลยนะฟังอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับกราบกราบหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกรมพระภาวนาธรรมวิเทศภูเบศชนาพินโยผู้ช่วยเจ้าวาดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการประธานที่ปรึกษาเจ้าดงกษาล้านนาครับนี่เนาะ

0: อยากให้ไปเห็นย้อนเวลาตอนขับ VM โอ้เอ้ยมันก็ผ่านไปแล้วเนาะหลวงพ่อครับนี่ท่านเรียกเนาะตำนานไม่ได้เขียนด้วยหมึกแต่เขียนด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ผมน่ะผมเดียวเนาะหลวงพ่อครับตำนานไม่ได้เขียนด้วยหมึกที่เขียนด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แต่นั้นข้อมูลต่อไปนี้ที่ผมได้เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหลักของวัดพระธรรมกายที่รู้แล้วหัวใจจะพองโตไปตลอดกาลก่อนหนึ่งนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนผมเป็นคนหล่อเพื่อสวรรคโลก
1: หล่อ
0: yes นี่ไม่ใช่โลกธรรมดาโลกสวรรค์นี่เขาเรียกว่าสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนี่สุโขทัยอย่างมีพี่น้องทั้งหมด4 คนเพื่อโอกาสในการศึกษาที่ดีสุดหลวงพ่อจึงส่งให้มาเข้าเรียนหนึ่งเทียมแต่อายุ12 ขวบนี่เนาะโดยเฉพาะตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่ให้ผมกับน้องสาววัย9 ขวบ12 ขวบ9 ขวบอยู่ด้วยกันซึ่งซื้อบ้านหลังใหม่หลังเบลอไอ้12 ขวบกับ9 ขวบพี่น้องอยู่ด้วยกันใครๆก็ต้องถามว่าทำไมปล่อยเด็ก10 กว่าขวบอยู่บ้านกันแค่2 คนนี่แต่จุดนี้เองครับคือบทฝึกการเป็นผู้นำครอบครัวตั้งแต่อายุ12ที่โยมพ่อพยายามถ่ายทอดให้ผมนี่นะเพื่อฝึกความรับผิดชอบผมในเวลาอันรวดเร็ว
1: โอ้
0: ซาโตฝึกกันตั้งแต่12 ขวบเพราะผมต้องดูแลบ้านดูแลน้องสาวที่กำลังมาเรียนด้วยกันที่กรุงเทพและที่เหนือความคาดหมายไปก่อนนั้นโยมพ่อจะให้เงินผมไว้เป็นก้อนเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดให้กับลูกที่อายุ12 ขวบผู้นำครอบครัวจ้าฝึกการบริหารค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าเงินมีไว้ใช้จะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเราจะไปหาบิดามารดาที่ไหนนี่นะเงินในมีไว้ใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปหมดแล้วก็มาขอพ่อแม่ใหม่

นี่ถ้าเป็นเด็กคนอื่นอาจจะถลุงใช้กันเต็มที่ไปเลยแต่สำหรับผมดูนะผู้มีบารมีจะสอนตัวเองได้กลับสอนตัวเองได้ว่าเราเนี่ยจะใช้เงินเท่าที่โยมพ่อให้เท่านั้นส่วนที่เหลือจะบริหารให้เหลือด้วยเพื่อฉุกเฉิน12ขวบคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับเงินเยอะๆเงี้ยนี่จ้าความหล่อในวัยเด็กผมเติบโตมากับบทฝึกการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบครับนี่เดี๋ยวเราจะเห็นความหล่อวัยเด็กนะ

0: นี่คนหลอกก็ทำหน้าเฉยเฉยโอ้โหฮะใครๆก็ว่ามันก็หล่อปกติอยู่แล้วโอ้นี่นะโอ้นี่เลยทำเป็นมนเฉยๆนะโอ้จากบทฝึกของโยมพ่อถึงแต่ผมมีความรอบคอบรับผิดชอบสูงเกินเด็กยิ่งไปกว่านั้นผมยังเป็นเด็กมะพร้าวระดับยอดมะพร้าวคือหัวกะทินี่จ้ะเรียนเก่งมากในระดับที่ว่าโจทย์เลขและโจทย์ฟิสิกส์สุดโหดหินดินระเบิดแค่ไหนที่เพื่อนๆเขียนแก้สมการหาคำตอบกันมานานยังไม่ได้เนี่ยแต่ผมมองไปแล้วเดียวไม่ได้ปรบมือแค่นี้พี่พอผมมองพระเดี๋ยวก็ได้คำตอบภายในไม่กี่นาทีซึ่งความเก่งตรงนี้เองที่ทำให้ผมชะล่าใจแล้วคิดว่าระดับเรายังไงยังไงก็ต้องสอบติดคณะวิศวะแน่นอนโดยความชะล่าใจทำให้ผมไม่ยอมไปสำรวจสนามสอบล่วงหน้าวันสอบจริงจึงหาห้องสอบไม่เจอกว่าจะเจอเจอไหม
1: เจอ
0: ก็เริ่มสอบกันแล้วคือต่อให้เพื่อนสอบก่อนนี่แหละครับผลของการจะล่าใจจนไม่เผื่อเวลาลืมไปว่าเข็มนาฬิกาไม่เคยรอคนเก่งที่มาไม่ทันผมจึงทำข้อสอบไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยทั้งตื่นทั้งเต้นทั้งลนทั้งลานแต่ขอโทษขออภัยผลลัพธ์สุดท้ายก็ติดวิศวโยธาที่มอเกษตรซึ่งใครจะรู้บ้างว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหาคือลิขิตแห่งฟ้าที่พัดพาชีวิตผมให้กลายเป็นนิสิตเกษตรรุ่นน้องของในบัดดลเพราะตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครมาอยู่ได้เพราะว่าที่นี่มีแต่คนหล่อๆ

เพราะผมสอบได้โยมพ่อก็เลยจัดเต็มเรียนรถหรูให้ทุกปีเลยปีละคันจากเดิมผมขับแค่รถโฟกพอก็เรียนปีหนึ่งโยมพ่อก็ถอยรถให้ครับผมมีชีวิตสุขสบายสไตล์ลูกรักของพ่อเรื่อยมาจนก่อนจบปี3เป็นโปสเตอร์ชวนอบรมธรรมทายาทผมไม่เลงเลแม้แต่วินาทีเดียวอยากจะไปให้จงได้เพราะผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กแต่เหตุนี้ผมจึงขับ BMW ไปสู่รู้จักปฏิบัติธรรมนี่สู่รู้จักปฏิบัติธรรมในยุคนั้นวันที่ผมเดินทางมาถึงเป็นครั้งแรกนี่จ้ะพอมาถึงก็เห็นแต่ทุ่งนาฟ้าโล่งที่สุดแสนจะทุรกันดารเห็นแล้วว่าถ้าแต่ชีวานำธรรมทายาทใส่ชุดขาวนั่งสมาธิบนเสื่อที่รองด้วยฟางท่ามกลางความร้อนระอุฉะนั้นผมยังค่อยย่องเข้าไปนั่งสมาธิด้วยโดยมีพนักงานต้อนรับเป็นเจ้าตู่น้องหมากระดิกหางก็มาต้อนรับนี่เนาะพอผมนั่งหลับตาได้สักพักทันใดนั้นเจ้าตู่จะไม่ได้อาบน้ำมานานทั้งตัวทั้งปากมันเนี่ยกลิ่นก็ระเหยมา

ก็ตกหลุมรักผมเข้าอย่างจังนี่นะขณะที่ผมนั่งหลับตาเห็นเขามันตกหลุมรักเลยมันค่อยๆเดินมาอย่างสงบสงเงี่ยมสง่างามเลียแก้มผมแผลบๆรอขนาดไหนนี่ซึ่งตอนนั้นผมจะไล่ก็กลัวเสียงดังจนคนที่นั่งสมาธิอยู่จะแตกตื่นจึงก็ได้แต่นั่งให้น้องหมาเลียแก้มด้วยความรักไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกนั่งผมก็รีบพุ่งตัวก็ไปกราบหลวงพ่อตาชีโวแล้วขอมาเข้าโครงการในสัปดาห์ถัดไปพนักงานต้อนรับไปต้อนรับเรียบร้อยแล้วช่วงเข้าอบรมก็ได้

0: เงาเงาเป็นเลื่อมเลื่อมแล้วก็ใส
1: เลื่อมใส
0: ใช
1: ่การพบกันครับ
0: พระรูปนี้แหละที่เราตามหาก็ในผมกำลังก้มกราบที่เพิ่มหลวงพ่อก็ทักว่าเปื้อนเปื้อนเปื้อนนี่เนาะแต่ผมก็กราบจนครบสามครั้งนี่ท่านบอกเปื้อนเปื้อนเปื้อนแต่ว่าผมปลื้มปลื้มปลื้มพอจบโครงการก็กลับไปเรียนต่อวิชาออกแบบโครงสร้างซึ่งเป็นวิชายากระดับมหาโหดโคตรหินเพราะตั้งคณะมีสอบผ่านแค่คนเดียวดังนั้นตกระเนระนาดจากการที่อาจารย์เขี้ยวกระรำเกณฑ์ทุกคน มีความรู้จริงอย่างหนักจึงได้ผมและเพื่อนเกือบทั้งคณะต้องอ่านแล้วอ่านอีกเพื่อสอบซ่อมแล้วซ่อมอีกถึงสองครั้งกว่าจะผ่านซึ่งก็เป็นการดีนะครับเพราะถ้าผมเจอโจทย์ที่ง่ายเกินไปผมจะเอาความรู้ที่ไหนไปก่อสร้างงานระดับโลกโอ้มีเหตุผลน่ะนี่เตรียมงานตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเนาะซึ่งการเคี่ยวและเคี่ยวอีกของอาจารย์ในวันนั้นเราก็จะรู้ว่าผมต้องใช้วิชานี้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างระดับตำนานสถานโลกในการอนาคตอันไกลและในปีพุทธศักราช2516ผมก็ฝ่าด่านทดสอบทุกบทจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครับนี่ดูสิหล่อขนาดไหนขนาดยังไม่ยอมยิ้มนะนี่ยังหล่อขนาดนี้เนาะนี่เจ้าวิศวกรรมบัณฑิตหล่อขนาดไหนภาพความทรงจำในวันวานท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่นมีโยมแม่พี่สาวน้องสาวพี่ชายและก็ผมครับนี่ภาพประวัติศาสตร์หลังจากเรียนจบผมก็มากราบคุณยายอาจารย์ว่าจะบวชตามประเพณีแล้วก็จะไปบวชที่บ้านจังหวัดสุโขทัยแต่คุณยายบอกว่าให้ไปบวชที่วัดปากน้ำพอบวชแล้วหลวงพ่อธรรมชโยก็บอกว่าเบื้องต้นให้ไปอ่านพระไตรปิฎกให้จบก่อนพระไตรปิฎกมีกี่เล่มไปอ่านให้หมดอ่านจบแล้วค่อยศึกไปเป็นมหาเศรษฐีที่รวยสุดในจังหวัดสุโขทัยเพราะตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าจะบวชนานแค่ไหนนะผมแล้วฟังแล้วผมไม่ยอมยิ้มเลยเพราะผมจะบวชต่อนี่พูดไปถูกใจแล้วไม่ยิ้มเลยนี่ผมก็ไม่ยอมยิ้มเลยแต่ที่ไหนได้พอบวชไปบวชไปมโนปริธานการสร้างบริมันแน่วแน่จนไม่อยากศึกแล้วอย่างในช่วงออกพรรษาแรกผมก็ได้ไปเดินทุดงกับหลวงพ่อธรรมชโยที่เมืองกาญจนบุรีร่วมกับพระนักปฏิบัติที่มาจากที่ต่างๆประมาณ50รูปซึ่งแปลกมากที่เด็กๆที่ติดตามพระมาจากที่ต่างๆคือท่านสังเกตเห็นว่าแปลกเด็กๆที่ติดตามพระจากทิ้งต่างที่มาอบรมชอบมาล้อมหน้าล้อมหลังหลวงพ่อธรรมชโยแม้จะเป็นเด็กหัวโจกซนเซียนมาจากไหนหลวงพ่อก็สามารถจับนั่งมาที่หมดและเหตุการณ์ที่แสนประทับใจเกี่ยวกับการสอนของหลวงพ่อในช่วงบุกเบิกที่มีกุฏิ5หลังที่หลวงพ่อธรรมชโยแสนจะใจดีอุ้ยไม่ได้ผมอาศัยอยู่หลังเดียวกับท่านขณะที่ผมกำลังดื่มน้ำอึกหลวงพ่อสอนผมด้วยวิธีการสุดละมุนแบบไม่รู้ตัวคือหลวงพ่อยิ้มแล้วก็ถามว่าท่านชนะดื่มน้ำไปกี่องค์แล้วเพราะผมดื่มน้ำเสียงดังมาก

อะไรจะได้จำมาขนาดนี้เลยจนตอนหลังต้องมาหัดดื่มน้ำใหม่ให้มันค่อยๆไหลเข้าคออย่างละมุนละไมไม่ให้มีเสียงเพื่อป้องกันการสำลักและเพิ่มความสุภาพแต่ก็จะผมจะหัดได้ก็หมดไปเป็นโอ่งเอาโอ่งเลยครับแต่ว่าชีวิตตอนนั้นมีความสุขเหลือเกินจึงทำให้แม้ผมจะอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระวินัยกับพระสูตรจบแต่ผมก็ไม่ยอมอ่านพระอภิธรรมเลยเพราะพอจบแล้วต้องศึกจนยอมพ่อมาตามแล้วตามอีกก็บอกท่านไปว่ายังอ่านไม่จบมีเหตุผลนะมีเหตุผลทำให้ยอมพ่อคอยนานถึงสามพรรษาสามพรรษาก็ไปตอบท่านงั้นจนยอมพ่อชักยั่วแล้วนี่เนาะเลยถามว่าจะเอาไงลงน้ำแข็งก็ยกให้แล้วให้หมดจะไปเรียนต่อมึงนอกไหมนี่ไปเรียนมึงนอกไหมหรือจะแต่งงานโอ้จะไปขอเจ้าสาวให้โอ้นี่แหละครับความสุขของโยมพ่อผู้เป็นเศรษฐีที่ยิ่งเขาเสนอที่เพียบพร้อมแต่ลูกกลับเมินจะมาถึงพรรษาที่8เนี่ยโอ้บวชแล้ว8พรรษาครับยอมพ่อก็ใจอ่อนเริ่มเข้าใจแล้วก็มาเยี่ยมซึ่งที่ผ่านมายอมพ่อก็ตามข่าวแต่ยังไม่ยอมมาตามข่าวมาตลอดครับพอผมเริ่มงานแรกจากการลุยสร้างกำแพงศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมติดตามข่าวพระลูกชายตลอดนี่เนาะทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มเฉลี่ยวันงาน14ถึง18ชั่วโมงนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะในยุคแรกๆที่สร้างวัดมันเหนื่อยหนักมากไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางวันก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ทำงานนะเอาเรื่องเนอะได้ใช้วิชาวิศวะโยธาที่เรียนมาคุ้มค่าสุดๆในออฟฟิศสนามเล็กๆไหนดูสิออฟฟิศสนามเล็กๆขนาดดูแล้วด้านหลังยังหล่อเลยผมนุ่มเทแล้วตั้งอยากเห็นแบบอยู่ในออฟฟิศสนามเล็กๆแค่นี้ทุกวันครับอย่าลืมไปนอนบ้างนะบรรยากาศการก่อสร้างในยุคนั้นครับนี่ยังโล่งโจ่งเลยจากเส้นสายบนแบบร่างสู่กำแพงประตูศูนย์วิจักปฏิบัติธรรมก็เริ่มก่อสร้างกันนี่จ้ะผมภูมิใจมากปลื้มมากปิติมากที่ได้เป็นผู้สร้างทุกสิ่งครับ

มาเสียดายว่าพวกเราไม่ได้มีโอกาสที่เห็นตอนยุคเริ่มบุกเบิกจะเห็นว่าโอ้มันทรหดอดทนมากเพราะนั้นทีมงานก่อสร้างนี่จะเหนื่อยเหน็ดแต่ไม่เหนื่อยหน่ายเหนื่อยหนักเลยเดียวเหนื่อยหนักเหนื่อยเหน็ดนี่จะสร้างทุกสิ่งจนเสร็จโยมพ่อพูดด้วยความเป็นห่วงว่าชาวบ้านก็กินข้าววันละ4 มื้อ5 มื้อยังไม่ทำงานหนักเหมือนท่านเลยท่านต้องดูแลสุขภาพด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงชุดบุกเบิกเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องโอ้โหตลอดอดทนกันมากเลยในยุคนั้นเราทำงานกันหนักมากอีกทั้งกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ยากมากฉะนั้นการจะตัดสินใจซื้อเครื่องมือใหญ่ๆสำหรับก่อสร้างจึงเป็นนโยบายที่ระทึกใจ4 สเต็ปจากหลวงพ่อคือ1ขอรับบริจาค2ถ้าไม่มีใครบริจาคก็ขอยืมก่อน3ถ้าไม่มีให้ยืมก็ขอเช่าก่อน4ถ้าไม่มีให้เช่าก็จะขอซื้อรอไว้ก่อนก็ยังไงก็ไม่ซื้อคือทีมก่อสร้างนั้นทรหดจริงๆทั้งทีมจนที่ผมย้ายจากวัดบนน้ำมาอยู่วัดประจำการใหม่ๆได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากการช่วยดูช่างสร้างกุฏิรุ่นที่2ช่วงสร้างกุฏิ8 หลังกุฏิหลัง1ประตูวงกบเข้าห้องน้ำมันเอียงไปประมาณ1 เซนพวกช่างก็ถามว่าจะเอาไงเดี๋ยวความเร่งของงานผมก็ออกผ่านไปก่อนจึงทำให้เวลาจะปิดประตูต้องออกแรงนิดหนึ่งเพื่อให้มันดังกึ๊บแล้วปิดได้แล้วสุดท้ายกุฏิหลังนี้ผมก็อยู่เองแหละพอจะเข้านานทีไรอ่ะเสียงเปิดประตูที่ใครได้ยินเสียงนั้นกึ๊บกึ๊บแต่ผมกลับได้ยินว่าเอ้ยช่วยช่วยเหมือนด่าความช่วยของเราเรื่องนี้เลยสายผมรู้ว่าทำกรรมยังไงก็หนีไม่พ้นถ้าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยแม้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องให้ดีกว่าดีที่สุดเพราะงานระดับโลกไม่ได้สร้างมาด้วยความฟุ๊กแต่สร้างจากความเนียบเฉียบเป๊ะทุกตารางมิลลิเมตรจนผมต้องร่ายกลอนเป็นบทเรียนสอนใจว่าเสียงดังกึบกึกดังดังฟ้าฟาดใจจะขาดเพราะปล่อยผ่านจนไหลหลง

ทีเดียวนี่การก่อสร้างกุฏิรุ่นที่สองจำนวน8หลังในยุคบุกเบิกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตนี่การสร้างบารมียุคบุกเบิกหลังนี้ยังไม่เสร็จนี่เดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อน

0: เห็นแล้วก็น่าปลื้มเนอะ
1: คร
0: ับ เริ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมีมาบุกเบิกสร้างวัดเลยแม้กระทั่งบัดนี้เนี่ยนี่จ้ะน่าปลื้มเนอะสาธุแล้วพ่อครับผมมีเรื่องราวที่ตื่นเต้นระดับเจาะลึกการก่อสร้างเยอะเลยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าผมเจออุปสรรคอะไรจะผ่านไปด้วยวิธีการที่โลกตะลึงขนาดไหนโปรดติดตามตอนต่อไป
1: ตอนต่อไป
0: แต่ไม่ใช่วันนี้

เป็นไงบ้างจ๊ะหลวงพี่เนี่ยดูตอนนี้นะก็นึกถึงตัวเองไปด้วยนะเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยเราได้มีโอกาสเนี่ยมีส่วนร่วมบุญกับงานของสาธารณูปการก็ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาดูพวกเนี่ยมันจะนึกถึงภาพสมมติว่าหลวงพี่เนี่ยถ้าเดินจากหน้าวัดมานะถ้าเดินผ่านโรงหล่อสำริดก็จะนึกถึงภาพของตัวเองว่าตอนนั้นที่เราช่วยวางระบบงานหล่อพระเดินไปเจดีย์ก็จะเห็นภาพว่าโอ้ตอนเราอยู่ห้องเพชรไอห้องไอออนเพชรติ้งเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนเป็นเดือนๆเนี่ยเออเราก็จะภาพความทรงจำมันจะปลื้มและปิติใจนะต้องตรวจรับแคดดิ้ง3ปีตอนกลางคืนอย่างยาวนานซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าความสำคัญจะมีมากขนาดนี้แต่พอเราได้ตามลึกถึงกับปื้มเดินไปหน้าวัดเจอวิหารยายโอ้ก็นึกถึงภาพที่ตอนที่เราติดหลังคา1คืนจะสร้างประวัติศาสตร์ของโลกนี้มันจำได้แม่นนะกลับมาที่วิหารหลวงปู่มาเจอจักรแก้วโอ้เราก็มีส่วนในการทำให้จักรแก้วปรากฏในสายตาชาวโลกเดินไปนู่นอาคารภาวนาโอ้เรานี่มีส่วนทำแคดดิ้งอาคารภาวนาอีกเยอะนะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ไปต่อเวลาเรามีไม่มากอยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของการทำงานเป็นทีมของเครือข่ายคนดีดูนะคำถามก่อนว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องมีเครือข่ายคนดีด้วยจำเป็นไหมเราก็ทำเราก็ได้นะหมู่คณะก็ใหญ่แล้วไงทำเยอะแยะก็ทำไมต้องสร้างเครือข่ายคนดีด้วยคำถามเนี่ยคำถามเนี่ยสำคัญนะทำไมนึกไว้ในใจนะจ๊ะเดี๋ยวจะค่อยเฉลยไปด้วยกันคือความสำคัญที่ต้องมีเครือข่ายคนดีเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างมากถ้าเรามองภาพรวมนะจ๊ะภาพรวมระดับไหนภาพรวมอย่างน้อยๆก็ในระดับประเทศอะถ้าเราเข้าใจภาพรวมนั้นก็จะเข้าใจถึงภาพของวัดพระธรรมกายในหลายๆเรื่องแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องมีเครือข่ายคนดีสมัยหนึ่งนะนานมาแล้วตอนปีนั้นก็ประมาณปี3 31 32อ่ะตอนนั้นหนูพี่จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่นะจ๊ะเพื่อนก็มักจะมาถามหลวงพี่อ่ะบอกว่านี่กำพลทำไมต้องไปวัดพระธรรมกายบ่อยจังวัดนี้เขาใหญ่อยู่แล้วเขารวยอยู่แล้วนะเราไม่อยากไปอ่ะหลายๆคนชอบพูดอย่างเงี้ยแหละไม่รู้ปัจจุบันมีคนพูดแบบนี้ป่ะนะนะมีวันหนึ่งได้โอกาสก็เลยบอกว่าอ่ะนายมีเวลานั่งฟังไหมถ้ามีเวลานั่งฟังก็นั่งเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามีความจำเป็นยังไงแล้วหลวงพี่ก็ถามเขานะบอกว่าอ่ะเรานายกับเรามีความเข้าใจตรงกันอย่างหนึ่งจริงไหมว่าเราก็อยากเห็นสังคมเนี่ยมีความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขจริงไหมตรงกันไหมอ่ะตรงกันแล้วนายคิดว่าสังคมจะเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราควรจะมีคนดีในสังคมจริงไหมเราควรจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ดี 1% พอไหมพอไหมจ๊ะโห 1% กับ 99% มันไม่พออยู่แล้วเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีคุยไปคุยมาก็บอกเอาไม่มากก็หวังน้อยนะเอาสัก 30%

็นต์หนึ่งในสามหนึ่งในสามสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสามประมาณนี้แต่สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะพอมันดูตัวเลขโดยรวมนี่คนมีหกสิบล้านนะตอนนี้หกสิบกว่าล้านนะหกสิบล้านคนนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ตกที่ประมาณสิบแปดล้านนะคน18ล้านคนนี่ต้องทำให้เขาเป็นคนดีนี่เราจะทำทีละกี่คนดีอะถ้าเราทำทีละ100คนนี่18ล้านนี่เราจะทำเมื่อไหร่โอ้โหทำกันตายแล้วเกิดใหม่ไม่ครบเลยนะจ๊ะแล้วทำทีเดียวหรือเปล่าการอบรมหล่อหลอมคนน่ะต้องมีกิจกรรมซ้ำๆๆๆเห็นไหมมันยากตอนนี้มันยากเสร็จปุ๊บวัดพระธรรมกายก็พยายามจะทำให้สุดความสามารถเนี่ยก็เอาสักหลักหมื่นหลักแสนนะคือพยายามนะแล้วจะพยายามทะยานไปถึงหลักล้านให้ได้เรื่องตรงนี้ยังแต่แสนหนึ่ง

อาแสนหนึ่งลองคิดดูนะโดนใช้สติปัญญาคิดกันตอนนี้สมมติว่าเราตั้งตัวเลขที่แสนหนึ่งเขามาถึงปุ๊บนี่เราต้องเลี้ยงข้าวเขาใช่ไหมให้เขาหิวไม่ได้ให้เขาอดอดอยากไม่ได้เดี๋ยวปฏิบัติตามเลยไม่ได้หนึ่งแสนเอาตีว่าคนละ20 บาทต่อมื้อแสนคนนี่ก็2 ล้านนะมื้อละ2 ล้านมาถึงวัด1 วันก็ให้2 มื้อก็4 ล้านบาทค่ารถสมมติเรา

แสนคนก็ตก20ล้านเฉพาะค่าข้าวค่าอาหาร1แสนต่อ24ล้านเห็นไหมจ๊ะ24ล้านถ้าเรา2แสนเท่าไหร่จ๊ะตัวเลขกลมๆตีว่า50ล้าน2แสนคน50ล้านโดยที่ยังไม่ทำอะไรเลยนะแค่ค่าข้าวกับค่ารถมันเยอะไหมล่ะมันเยอะแล้วนี่ที่ผ่านมาวัฒนธรรมกายหลายงานก็หลักแสนหลักหลายแสนมาถึงแล้วนะโหเพราะฉะนั้นนี่ค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงๆเนี่ยคำว่ารวยเนี่ยคือมีมากจนเหลือแล้วก็เป็นเศรษฐีจริงไหมก็รวยแต่จนคืออะไรจนคืออยากจะใช้แล้วมัน

งบจากไหนลอยมาบ้างก็ดีนะจะได้ไม่ต้องหางบเองไงก็คุยเข้าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเข้าใจใหม่นะเจ้าว่าหลวงพี่ก็บอกเขาเนี่ยว่าไม่ได้รวยหรอกเจ้าแต่เนื่องจากว่าอุดมการณ์ของวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อวัดประจำหมู่บ้านไงถ้าเป็นวัดประจำหมู่บ้านมีศาลานั่งได้500ถือว่าใหญ่มากแล้วนะ 1,000 นี่เกินเลยเกินกำลังแล้วถ้าเป็นวัดประจำหมู่บ้านใช่ไหมมีลานจอดรถนิดเดียวก็แค่จอดตั้ง100 คันก็ดีแล้วแต่วัดพระธรรมกายเนี่ยเจตนาเขาสร้างมาเพื่อจะฟื้นฟูศีลธรรมไงฟื้นฟูศีลธรรมต้องการจะปลูกฝังคุณธรรมต้องการจะยกระดับศีลธรรมของคนในชาติไงงานก็เลยใหญ่ไงเพราะนั้นมันที่มันใหญ่ไม่ได้ใหญ่เพราะมันอยากจะใหญ่นั่นแต่มันใหญ่เพราะความจำเป็นด้วยเหตุผลนี้ไงคราวนี้ถ้าเรามองดูนะเรามองดูอีกนิดนึงว่าแหมทำตั้งหลักแสนนะแต่เราดูหลักแสนเนี่ยกับหลัก18 ล้านเนี่ยยังห่างไกลนะจ๊ะหลักแสนกับหลัก18 ล้านยังห่างไกลมากเลยดังนั้นถ้าตามเราทำตามลำพังคนเดียวเนี่ยหืดขึ้นคอนะนี่เลยเลยคอไปแล้วออกแล้วลอยเลยคอแล้วนะหืดเลยคอไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นนี่มีความจำเป็นไงว่าแหมถ้าทำคนเดียวก็ไม่ไหวมันต้องมีเพื่อนไงจริงไหมจ๊ะต้องมีเพื่อนคราวนี้เราลองนึกนะ7,000 ตำบลนะสมมติว่าเรามี7,000 ตำบลตำบลนึงก็ช่วยกันมีเครือข่ายช่วยกันแล้วก็หล่อหลอมคนปีนึงแค่ตำบลละ100 คนนะมักน้อยกัน100 คน100 คนนี่7,000 ตำบลนี่700,000 คนนะเห็นมาไปไกลเลยแล้วทำอย่างต่อเนื่อง700,000 คนเห็นไหมถ้าเรามีความจำเป็นต้องถ้าเราสร้างเครือข่ายคนดีขึ้นมานี่เราก็จะสามารถฟื้นฟูศีลธรรมได้จริงๆจ้ะนี่มันจะมีความสำคัญมากตอนนี้ชัดยังจ้ะว่าทำไมเราต้องมีเครือข่ายคนดีตอนนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้หลายคนอยากได้เครือข่ายคนดีนะแต่มันไม่ค่อยมีทักทีเพราะอะไรทำไมในทางกลับกันเครือข่ายคนไม่ดีนี่เยอะเลยนะเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายคอร์รัปชันเครือข่ายสีเทาทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเอ้ยทำไมมันมีเครือข่ายง่ายจังนะแต่เครือข่ายคนดีมันมียากจังอะเพราะอะไรหลวงพี่พยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็ศึกษาความเป็นมาเป็นไปนะดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องราวของบุคคลที่ทำหน้าที่เหล่านี้บางทีก็มากันทำท่าจะดีแล้วตอนหลังก็แตกคนเป็นคนดีกันไม่ได้รวมกันไม่ติดใช่ไหมต้องมีฉันไม่มีเธอมีเธอไม่มีฉันอะไรประมาณเนี้ยเออมันน่าจะศึกษาจริงๆนะมันเกิดอะไรแล้วเราจะใช้หลักตรงไหนแก้ไขตรงนี้ให้ได้เนี่ยอยู่ในใจหลวงพี่มาตลอดเวลานะจ๊ะแล้วเราก็พบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเครือข่ายคนไม่ดีเนี่ยมันตั้งง่ายจริงไหมเพราะคนไม่ดีเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยความโลภมนุษย์มันมีกิเลสโลภโกรธลงอยู่แล้วพอมีความโลภเท่านั้นปุ๊บนะโอ้โหรวมเครือข่ายมาเลยอยากจะได้ของเขาอะไรเป็นเรื่องเครือข่ายยาเสพติดเงี้ยก็ด้วยความโลภใช่ไหมจ๊ะคอร์รัปชันความโลภให้ความโลภเพราะนั้นความโลภเรามันอยู่ในจิตใจของมนุษย์อยู่แล้วแต่นั้นการรวมเครือข่ายพวกเนี้ยมันง่ายจะมีปัญหาจะทะเลาะเบาะแว้งกันพอมีผลประโยชน์เข้ามาจบเลยจะเป็นจะตายนี่เจอผลประโยชน์เข้าไปนะความโลภเป็นตัวนำความโลภนี่เขากำกับได้ทุกสิ่งเลยแหละจะบอกให้เพราะนั้นจึงเรื่องง่ายมากเอ๊แต่เครือข่ายคนดีนี่เขาไม่ได้ใช้ความโลภไงใช่ไหมมันไม่ได้มีความโลภมาเกี่ยวข้องไม่ได้มีผลประโยชน์อย่างนั้นมันไม่ได้ขับเคลื่อนในความโลภคนดีอะคนดีเนี่ยมันอยู่ได้เดี๋ยวด้วยเป้าหมายอุดมการและแรงบันดาลใจเนี่ยถึงคนดีแต่คราวนี้คนดีเนี่ยมันละเอียดอ่อนตรงที่ว่าถ้าเป้าหมายก็ไม่ชัดเจนอุดมการณ์ก็ยังไม่มั่นคงแรงบันดาลใจก็มีขึ้นๆลงๆเนี่ยมันก็เลยมีตรงนี้แหละที่ต้องรายละเอียดต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเครือข่ายคนไม่ดีไงตอนนี้เราจึงมีข้อควรระวังหลายอย่าง

หลวงพี่ก็ไปศึกษานะเจ้าว่าเราจะทำเครือข่ายคนดีเนี่ยเราต้องใช้หลักธรรมหมดไหนต้องมีข้อควรอะไรว่างศึกษาซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูแล้วดูอีกทำแล้วก็ลองดูก็พบความจริงอย่างว่ามันมีหลักธรรมอันหนึ่งนะนี่ซึ่งหลวงพี่ก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยก็เคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นแหละเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นะมีสามส่วนใช่ไหมจ๊ะตั้งแต่อุดมการณ์หลักการแล้วก็วิธีการวิธีการในส่วนที่3เนี่ยวิธีการ6เป็นส่วนของการเผยแผ่แล้วเชื่อไหมว่าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยหลวงพี่เนี่ยประทับใจเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่บวชเลยนะธรรมะหมวดบทเรียกว่าบทธรรมเนี่ยหมวดธรรมอันที่2จากการมาเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี30นะคือฟังโอวาทปาติโมกข์ประทับใจมากเรื่องแรกคนดีรถต้องการฟังแล้วจบเลยมีคำตอบให้ชีวิตเลยเรื่องที่สองโอวาทปาติโมกข์เนี่ยหลวงพ่อทัตตะชีโวนะจ๊ะท่านเทศให้ฟังฝังใจเลยนี่ประทับใจมากแต่ก็ยังไม่เข้าใจมากนักในแต่ละส่วนคราวนี้หลวงพี่อยากจะให้ดูนะจ๊ะสำหรับคนที่คิดจะสร้างเครือข่ายเนี่ยมองข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรโอวาทปาติโมกข์คือคำเทศของพระพุทธเจ้าที่เทศให้พระอรหันต์ฟังนะถ้าเรานึกสักนิดนึงเอ้าพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วมีอะไรที่พระอรหันต์จำเป็นต้องฟังอีกหรือมีอะไรที่พระอรหันต์ท่านไม่รู้หรือแล้วพระอรหันต์ที่มาฟังนี่ระดับพระพุทธเจ้าบวชให้นะจ๊ะและมีความพิเศษมีบารมีพิเศษด้วยพูดเรียกว่าระดับเกียรตินิยมมาพูดง่ายๆที่ชุดละ 1,210 รูปที่ฟังนะจะเป็นเงี้ยมีความสำคัญขนาดนี้ได้หรือถึงต้องให้พระอรหันต์ฟังไม่ธรรมดาแน่เลยก็รู้แต่ว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยลึกซึ้งอะไรก็รู้แต่ว่ามันต้องไม่ธรรมดาเพราะนั้นท่านไม่เทศให้พระอรหันต์ฟังหรอกคราวนี้พอมาทำมากเข้าเรามาใส่ใจทบทวนทุตมาพบว่าแค่ข้อที่หนึ่งการไม่กล่าวร้ายหรือการไม่ว่าร้ายนี่เชื่อไหมถ้าไม่ชัดเจนในข้อนี้นะเราไม่สามารถสร้างเครือข่ายคนดีได้เลยสร้างไม่ได้เลยไม่ใช่มีมุมมองว่าเราแค่ว่าไปเทศไปสอนหรือว่าไปเผยแพร่ไปว่าร้ายใครไม่ใช่แค่นั้นในรายละเอียดคืออะไรไม่รู้ไหมจ๊ะการไม่ว่าร้ายเนี่ยมันรวมความถึงการไม่วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสีย

ินัยข้อว่ามาห้ามเอาเหลือน้ำมาในขันเนี่ยได้บัญญัติขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นอาบัติใช่ไหมจ๊ะคราวนี้พอท่านเข้าห้องน้ำไปท่านไม่ทราบเพราะว่าโดยพระธรรมกถึกท่านมักจะเดินทางไงเดินทางไปสอนที่นั่นที่นี่ต่างถิ่นต่างที่เนี่ยท่านออกมาเสร็จพระวินัยทรนะซึ่งเป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพระวินัยเนี่ยท่านเข้าห้องน้ำต่อท่านไปเห็นท่านก็บอกอ้าวนี่ท่านไม่รู้หรือว่ามีวินัยข้อห้ามนี้นะถ้างั้นก็จะปรงอาบัติไงบอกผมไม่รู้ครับผมยอมรับผิดอะไรเงี้ยพระธรรมกถึกแต่ที่ถามไปถามมาท่านบอกท่านไม่รู้ไม่รู้ท่านไม่เป็นไรไม่รู้ก็ถือว่าท่านไม่ได้เจตนาก็จะคิดอย่างนั้นเรื่องราวควรจะจบใช่ไหมจ๊ะเพราะเป็นพระผู้ใหญ่ทั้งคู่แต่ปรากฏว่าพระธรรมกถึกเนี่ยขออภัยพระวินัยทร นะท่านก็ไปเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังโดยนัยยะโดยประมาณนะท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะจ๊ะการที่ไปก็คงจะสอนลูกศิษย์นั่นแหละแล้วก็ยกเรื่องราวนี้มาเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าได้ข้อคิดข้อนะจ๊ะข้อผิดพลาดของคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสาธารณะจะพูดให้ใครฟังเนี่ยเอ่ยให้ใครฟังเนี่ยต้องอยู่วุฒิภาวะของคนรับฟังด้วยตอนนี้ลูกศิษย์ท่านนี่พอฟังเสร็จปุ๊บแน่นอนนะโดยอัธยาศัยเนี่ยคือสไตล์มันสั่งสไตล์อาจจะมีเรื่องหยุมหยิมอะไรที่ว่าต่างสไตล์ต่างอัธยาศัยขัดอกขัดใจกันมาบ้างนะก็นี่พอฟังเสร็จปุ๊บก็เอาเรื่องนี้ไปบรับให้กับลูกศิษย์ของพระนักเทศพระธรรมกถึกอาจารย์ท่านทำเทศคนอื่นเยอะแยะอาบัติจะไม่รู้ตัวอาบัติเลยไปพูดว่าอย่างนั้นไอ้ลูกศิษย์ฟังก็ไปฟ้องอาจารย์เลยนะลูกศิษย์พระธรรมกถึกไปฟ้องพระอาจารย์เนี่ยไอ้ลูกศิษย์ฝ่ายนู้นก็มาว่าพระนะบอกท่านน่ะสอนคนอื่นเยอะแต่เรื่องนี้อาบัติแค่นี้ยังไม่รู้ตัวว่าอาบัติเลยก็มีอารมณ์โมโหนะอ่ะก็คุยกันแล้วนี่ว่าเราก็รับผิดแล้วเนี่ยเราไม่รู้นะก็ว่าเราไม่อาบัติไม่ได้เจตนาทำไมถึงทำอย่างนั้นไม่ได้สืบสาวเราเรื่องจริงเป็นยังไงแต่ดูตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะมันมาจากการวิพากษ์วิจารณ์และการขยายผลถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ขยายผลมันต้องจบแล้วแต่เพราะมันขยายผลไงวิพากษ์วิจารณ์ในทางร้ายแม้เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดในทางร้ายมันก็ไม่เข้าหลักวาจาสุภาษิตจริงไหมจ๊ะพอไม่เข้าหลักวาจาสุภาษิตปั๊บมันขยายผลในทางร้ายเลยแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายนี่แต่ความสามัคคีกันเลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมคราวนี้เราดูตัวอย่างตัวนั้นเนี่ยเราย้อนกลับมาดูตรงนี้บ้างส่วนใหญ่ในเวลาทำงานด้วยกันมันกระทบกันมันต่างคนต่างอาจจะมันกระทบกันนะจะเป็นเรื่องปกติกระทบกันแล้วไปยังไงต่อล่ะเนี่ยกระทบกันก็ว่ากันวิจารณ์กันวิจารณ์ไปวิจารณ์มาเรื่องเล็กๆขยายใหญ่ไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะจะถ้าคิดจะสร้างเครือข่ายคนดีหรือสร้างความสามัคคีนะต้องให้ทีมงานเนี่ยพูดน้อยๆหน่อยแต่นะพูดน้อยๆและพูดด้วยวาจาสุภาษิตและพูดแต่ตอกย้ำซ้ำเติมในความเสียหายคนอื่นนะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยขอยืนยันถ้าใครที่พูดเยอะๆนี่นะไปทำงานเป็นทีมไปสร้างเครือข่ายไม่ได้จ้ะไปทำลายเครือข่ายได้แต่สร้างเครือข่ายไม่ได้เลยอันนี้สำคัญมากจากประสบการณ์ที่หลวงพี่เห็นจริงนะโอ้โหแค่คำนี้คำเดียวนะจ๊ะทีมงานพังทลายเลยแค่ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยมันกระจายไปทั่วยิ่งถ้าเกิดว่าเธอว่าฉันก็ว่าเธอวิจารณ์ฉันก็วิจารณ์จนไม่รู้ว่าเรื่องปฐมเหตุเกิดจากอะไรเหมือนกับพระภิกษุเนี่ยที่แตกความสามัคคีกันขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปห้ามนะจะพอมันหน้ามืดแล้วนี่มันถ้าหน้าสว่างไม่เป็นไรอ่ะถ้าหน้ามืดแล้วจบเลยคือไม่มันคิดแล้วไม่ออกแล้วพระพุทธเจ้าไปห้ามบอกพุทธเจ้าว่าพระองค์ขวนขวายน้อยหน่อยเถิดเดี๋ยวข้าพระองค์รับผิดชอบเองเรื่องนี้ข้าพระเจ้ารับผิดชอบเองพระเจ้าจึงต้องหลบไปในป่านะเข้าป่านะทะเลาะกันอย่างนี้นะนัยยะนี้มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นอ๋อถึงเลยเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าท่านเทศให้พระอรหันต์ฟังเนี่ย

0: มันมีความสำคัญอย่างมากนะจ๊ะถ้าเราคิดจะสร้างเครือข่ายคนดีต้องใส่ใจในโอวาทปาติโมกข์ส่วนนี้ให้ดีนะทบทายทวนมาให้ดีเรามองข้ามไม่ได้เลยแค่ข้อแรกนี่ก็ไปไม่เป็นแล้วยิ่งไปกว่านั้นการสร้างเครือข่ายคนดีสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนะจ๊ะว่าเราไม่ได้แสวงหาคนรู้ใจนะเราแสวงหาเพื่อร่วมทางนะจ๊ะเห็นไหมเหมือนเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยใครที่ไปกับเรามีนครสวรรค์ไปกันได้ครับรถคันนี้ก็ได้แต่เขาถึงนครสวรรค์เขาลงรถก่อนใช่ไหมใครไปกำแพงเพชรไปสายนี้ไปกับเราได้เราแสวงหาเพื่อร่วมทางนะไม่ได้แสวงหาคนรู้ใจนะจ๊ะคำว่าเครือข่ายคนดีนี่ไม่ใช่ว่าคนนี้รู้ใจจะมีอีกคนที่รู้ใจคุณพี่ถามหน่อยเครือข่ายคนดีนั้นมันจะเป็นเครือข่ายได้ไหมจ๊ะได้ไหมมีอยู่สองสามคนนั่นแหละคือไอ้นี่มันถูกใจฉันนะฉันก็คุยได้สองคนคนอื่นไม่คุยด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยคือการแสวงเพื่อร่วมทางในเพื่อร่วมทางนั้นถ้ามีเพื่อร่วมอุดมการณ์ด้วยก็ยิ่งดีจะเหนียวแน่นเพราะจุดหมายปลายทางที่เดียวกันแต่ในทางปฏิบัติคนหมู่มากเนี่ยบางทีเราไม่ถึงขั้นเอาทุกๆคนจะต้องไปกับเราเอาแค่ว่าไปในทางเดียวกันน่ะก็ดีมากแล้วจริงไหมจ๊ะแล้วจากนั้นเราก็มาดูเนี่ยอารมณ์อร่อยกันว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เวลาเราทำงานจริงเนี่ยมันจะได้ประคับประคองกันไปพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้หลักเอาไว้นะจ๊ะในการแก้ไขเวลาแตกความสามัคคีเนี่ยคือมันต้องมีลูกแก้ไงในเมื่อมันมีจุดเปราะบางเพราะเป้าหมายของคนทำความดีเนี่ยถึงขั้นว่าเป้าหมายมั่นคงอุดมการณ์แน่วแน่แรงบันดาลใจไม่ถดถอยเนี่ยมันหายากนะจ๊ะดังนั้นเมื่อต้องมีข้อควรระวังเลยมันไม่เหมือนเครือข่ายของคนไม่ดีเขาไอ้นั่นเขาเติมเรื่องความโลภไปเรื่อยๆเนี่ยมันจบเลยจบทุกอย่างได้รวมตัวด้วยความโลภเลยแต่ของเรามันไม่ได้รวมตัวด้วยความโลภมันต้องมีเป้าหมายอุดมการณ์แล้วไปในทางเดียวกันในเมื่อเป้าหมายอุดมการแรงบันดาลใจจะไม่แข็งแรงเนี่ยคนจะทำหน้าที่นี้เนี่ยต้องเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะจ๊ะแล้วแน่นอนเนี่ยแรงบันดาลใจคงไม่เกิดจากการว่าร้ายใครคงไม่เกิดจากความแบบเอาความผิดของผู้อื่นแล้วมาตอกย้ำหลวงพี่ชอบคำสอนคุณยายนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อท่านเคยพูดถึงว่าคุณยายมักจะคอยพูดให้หลวงพ่อฟังว่าอย่าไปกังวลอย่าไปให้ความสำคัญหรือจะไปใส่ใจกับความผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์มากให้ปล่อยวางความผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ไปบ้างเราจะได้สบายใจใจเราจะเป็นสุขแล้วเราจะสร้างบารมีได้ดีเพราะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละกว่าจะแก้เขาได้มันยากใช่ไหมจ๊ะมันไม่ได้ง่ายหรอกจะแก้นิสัยใครคนใดคนหนึ่งอะยากถ้ารู้จักปล่อยวางตรงนี้บ้างอะดีนี่คือสิ่งที่คุณยายท่านจะมักจะพูดหลวงพ่อท่านฟังเราพูดกับพี่จำนะพอฟังเสร็จเวลาเราทำหน้าที่นี้เราก็บ่ยุ่นยวนมั้งอะโดยเฉพาะถ้าเราจะเป็นผู้นำในเครือข่ายคนดีเนี่ยมันยอมรับด้วยคุณธรรมนะจ๊ะมันไม่ได้ยอมรับว่าฉันเป็นนายเธอเป็นนายฉันบทบาทของกันและกันก็มันอยู่ที่การยอมรับกันและกันทั้งนั้นแหละดังนั้นมันก็ต้องมีคุณธรรมที่จะน้อมนำเข้าไปเพราะพระพุทธเจ้าให้หลักการเนี่ยจุดเปราะบางเนี่ยให้สารานิยธรรมไว้ไปดูกัน6ข้อนะจ๊ะตั้งแต่คิดพูดทำโดยตั้งจิตเมตตาไงใช่ไหมแล้วมีอะไรก็แบ่งปันกันนะจ๊ะมี6ข้อนี่เราไปดูนี่เป็นหลักการที่ท่านให้ไว้ในการแก้ไขในเรื่องเหล่านี้เติมเต็มความสมบูรณ์สำหรับเครือข่ายคนดีมันไม่มีไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางเนี่ยเราต้องยอมรับเราจะพยายามขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่มีเครือข่ายคนดีเนี่ยโหมันยากเพราะงานมันใหญ่เกินกว่าจะทำตามลำพังจริงไหมจ๊ะเพราะนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะที่หลวงพี่ทำนาวาบูชาธรรมนะเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งเลยเพราะเรารู้ว่าเราจะเชื่อมใจของคนดีเขาทำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อนุสรณ์สถานเนี่ย ซึ่งเป็นแดนเกิดของพระผู้ปราบมารเนี่ยในเส้นทางพระผู้ปราบมารเนี่ยนั่นคือจุดตั้งต้นเราจะขับเคลื่อนจุดตั้งต้นเส้นทางนี้อย่างไรเนี่ยที่จะมีเครือข่ายคนดีในเส้นทางพระผู้ปราบมารเพราะอะไรเพราะมันเป็นพื้นฐานน่ะมันเป็นความเข้มแข็งที่จะรองรับกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวหลวงปู่วัดปากน้ำจนกระทั่งถึงการฟื้นฟูศีลธรรมดังนั้นเราไม่มีไม่ได้น่ะเราจำเป็นต้องมีจึงเป็นที่มาของนาวาบูชาธรรมไงนาวาบูชาธรรมถ้าเราทบทวนกันให้ดีนะจ๊ะที่หลวงพี่บอกว่าเมื่อเรามองไปถึงระยะไกลๆโครงการนี้จึงถูกออกแบบให้เป็นงานประเพณีโดยมีรากฐานอยู่บนความเป็นลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ไงสองพี่น้องคนสองพี่น้องถือว่าเป็นอยู่ในฐานะของเป็นลูกหลานบนแผ่นดินเกิดใช่ไหมจ๊ะถือเป็นลูกหลานบนแผ่นดินเกิดศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเช่นวัดพระธรรมกายเนี่ยถือเป็นลูกหลานในสายธรรมและลูกหลานในตระกูลมีแก้วน้อยถือเป็นลูกหลานในสายโลหิตรากฐานประเพณีของอนุสรณ์สถานของนาวาบูชาธรรมอยู่ที่ตรงนี้นะเราฝากเราผูกเรื่องราวของโครงการนาวาบูชาไปตรงนี้และนำไปสู่ความเชื่อมเรื่องราวต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านกิจกรรมต่างๆเพราะเราต้องการรวมใจเขาให้เป็นเครือข่ายคนดีแต่ก็อย่างที่บอก1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสิ่งประสบการณ์หลากหลายที่เราได้ว่าเอถึงแม้เขาจะเป็นลูกหลานหลวงปู่แต่เป้าหมายอุดมการณ์และแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็แตกต่างออกไปใช่ไหมจ๊ะมันจึงต้องบูรณาการเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้ได้ประโยชน์ในทุกส่วนไงถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จมันจะมาทั้งองคาพยพเลยจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูความคืบหน้านะว่านี่จริงๆหนูพี่จะขยายความเยอะกว่านี้แต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นจริงไหมจ๊ะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปต่ออีกทีนึงในวันที่13ตุลาคมไงบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเรื่องมันอีกยาวไกลนะจ๊ะก็ทำไมล่ะก็ขนาดตอนของตั้งต้นยังมีตอนแรกตอนที่หนึ่งใช่ไหมเราทำไมงานนี้ก็ต้องมีตอนสองกันบ้างจริงไหมการเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยววันนี้ตกลงนะเอาเท่าไหร่เท่านั้นแล้วค่อยไปดูอีกทีหนึ่งเรามาดูความคืบหน้าก่อนจ้ะนี่เรามาทบทวนนิดนึงนะว่าพิธีเคลื่อนนาวาบูชาธรรมนะปีนี้คือหลังลอยกระทงประมาณ5วันนะก็วันที่29พฤศจิกายนแล้วล่าสุดนี่เราไปสำรวจทางน้ำมานี่เป็นบรรยากาศนะครับทางน้ำนี่เป็นคลองสองพี่น้องเนี่ยเมื่อเวลาถึงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรองนายกเทศมนตรีของแล้วก็รองนายกอบต.แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่มาด้วยกันสื่อมวลชนก็มารวมทั้งเจ้าท่าอะไรก็มานะจ๊ะนี่แล้วก็ลูกหลานหลวงปู่ที่มากันประมาณนี้นะนี่เป็นบรรยากาศนะนี่ที่เห็นนี่ก็ช่วยนะอาจารย์ยุทธยามีอะไรอย่างเนี้ยมานี่เป็นคราวนี้เราต้องมีการสำรวจพอสำรวจก็วางแผนร่วมกันที่เห็นเนี่ยอยู่ตอนเนี้ยเป็นศาลาวัดสองพี่น้องซึ่งเมื่อปีที่แล้วไม่มีนะพอเราทำนาวาบูชาเสร็จปุ๊บเขาก็เกิดแรงบันดาลใจนะไปช่วยกัน
1: ไม่ค่อยมีปัญหาค
0: ืออันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ของรอง
1: รอยต่อระหว่างต้นตาลกับบางพักนะคะจะเป็นต้น
0: ของรองนายกเทศมนตรีต้นตาลนะซึ่งเขาจะมีพื้นที
1: ่
0: มากในนั้น
1: แล้วก็อบต.ก็แนะนำเรือที่จะมาตัดให้นะก็โอเคเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร
2: คุณคาดว่าจะถึงวันจริงนี้สื่อคงจะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยดีมากค่ะแม้กระทั่งจุดถ่ายภาพก็เดี๋ยวประสานให้นะคะ
2: แล้วทางชาวบ้านเราจะไปประชาสัมพันธ์ไหมครับ
1: ประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยวก่อนจะมีงานโครงการนาวาบูชาธรรมเนี่ยก็จะมีงานอื่นมาแทรกก่อนช่วงนี้คือประชาชนจะเยอะก็อาศัยตรงนี้นะคะ
3: ก็ในกิจกรรมของโครงการนาวาบูชาธรรมนะครับก็มีอาหาร
0: นี่เป็นรองนายกเทศมนตรี
3: มากมายด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวแล้วก็มาชิม
2: ถ้ามานี่ถือว่าทั้งอิ่มบุญอิ่มท้อง
3: ครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องด้วยเลยมางานเดียวได้ทุกอย่างนะครับก็ถือว่าปีนึงเราก็มาสร้างบุญด้วยกันเพื่อให้จิตใจเรามีความสงบแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆของสองพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ยังทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพดั้งเดิมที่เป็นมา170กว่าปีก็ยังคงไว้อยู่และก็ยังมีวัดที่น่าเชื่อถือน่าบำรุงรักษาธนุบำรุงเอาไว้นะครับอย่างเช่นวัดสองพี่น้องอดีตนั้นเป็นวัดเก่าแก่มากมา400กว่าปีดั้งเดิมชื่อวัดไผ่ล้อมนะครับต่อมาก็มาเปลี่ยนตามลำคลองเป็นวัดสองพี่น้อง
0: เนี่ยเราจะเป็นความคืบหน้าคือเราจะมีการทุกขั้นตอนนะจ๊ะเราจะมีการบูรณาการกันช่วยกันเพราะว่าเรื่องเนี้ยตอนนี้ชาวสองพี่น้องเนี่ยทั้งประชาชนเองรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเห็นแล้วว่างานนี้มีความสำคัญให้ประโยชน์กับทุกๆด้านจริงๆนะจ๊ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่เขาได้มีการเป็นลูกหลานของหลวงปู่เนี่ยใช่ไหมซึ่งความจริงเหล่านี้เนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อไปร้อยปีพันปีข้างหน้าคนที่เกิดในดินแดนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของหลวงปู่บนแผ่นดินเกิดนั่นเองดังนั้นประเพณีนี่จะสืบต่อไปและความเข้าใจตรงนี้นะจ๊ะมันความสามัคคีมันจะเกิดขึ้นนะอย่างแนบแน่นเลยนี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราก็เตรียมความพร้อมไว้ดีนะอีกประมาณ2เดือนนะก็ถึง30พฤศจิกายนแล้วนะจ๊ะไปชมบรรยากาศปีนี้ก็จะมีความเป็นพิเศษคือจะถูกปรับปรุงในรูปแบบต่างๆให้ดีขึ้นโดยอาศัยความเห็นของที่หลากหลายตอนนี้ต้องถือว่าอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมณีโรตันแลนด์เนี่ยถือเป็นแกนนำนะถือเป็นแกนนำของลูกหลานบนแผ่นดินเกิดนะรวมกันที่จะมาสร้างแล้วก็ให้ลูกหลานในสายธรรมนะจากที่ต่างๆเนี่ยไปร่วมงานใช่ไหมจ๊ะก็โดยเพราะก็มีพวกเราหลายท่านเลยที่ได้ปีที่แล้วมีอุปสรรคมากนิดหน่อยปีแรกเยอะแยะนะแต่ว่าก็คลี่คลายไปได้นะจ๊ะแต่ปีนี้เนี่ยเราก็เห็นทุกอย่างแล้วมาปีนึงแล้วคราวนี้ก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจ้ะเพราะฉะนั้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสานต่อไปได้เนี่ยมันก็ต้องใช้หลักนะในการดำเนินงานโดยเฉพาะหลักธรรมที่ต้องหลังอิงไว้เนี่ยที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยเราทำตรงนี้ขึ้นมาจะมีความเข้มแข็งและรองรับงานพระศาสนาได้ดีและอีกหน่อยเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่เราจะฟื้นฟูศีลธรรมโดยมีหลักใจคือหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยเป็นต้นแบบความดีของคนสุพรรณบุรีจ้ะสำหรับวันนี้นะจ๊ะก็คงพบกันใหม่นะในพิธี13ตุลาคมนะวันนี้ก็เอวังด้วยประกาศราชนี้จ้ะขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณคุณของมหาปุถุอาจารย์ทุกท่านโดยบรรดานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีคอยสมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

ระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ

ที่ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือซึ่งมัน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องแต่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรว่าท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลา
ากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ่อนกันเป็นชั้นๆครับไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้
จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำซากซากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์
ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นแหละขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเรากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์

ความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนขโมยตามบอดก็ควักรูดตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใส

มาอรหังเราคลองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็น

เกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน

ให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้า

อยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่า

ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนามการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: การรักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จากกั

จงเป็นผู้ปราศจาก

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระ

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหัง
1: พันโตเศรษฐโฐมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการออกกำลังกายจะทำให้การสบายใจสบายเลือดลมในตัวเดินได้สะดวกลมภายในจะละเอียดถ้าลมภายในละเอียดใจก็จะละเอียดด้วยถ้าใจละเอียดการนั่งสมาธิก็ง่ายสุขจากสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆถ้าสุขจากสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแม้อยู่ตามลำพังก็มีสุขใจก็จะละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะมีประสบการณ์ภายในที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกกันค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยมีสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้กล่าวไว้ว่าบุญบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นบุญที่สำคัญสำคัญมากๆคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญ 100% เพราะนั่นแปลว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกอย่าขาดต้องมาบูชาข้าวพระให้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยท่านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์3วาระใหญ่เพื่อหลอมรวมดวงใจพุทธบริษัท4ในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมอารยประเพณีทอดกฐินไม่ให้มีวัดใดวัดหนึ่ง

ค้างถือเป็นการค้ำจุนศาสนาทายาทและวัดวาอารามทั่วผืนแผ่นดินไทยบุญที่2พิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นการร่วมบุญสถาปนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแสงสีเสียงและห้องสัมมนาที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมศีลธรรมเผยแผ่ธรรมะและรองรับการประชุมพระสังฆาธิการรวมถึงผู้นำพุทธโลกในอนาคตค่ะและบุญที่3กฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ได้เน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญพร้อมทั้งเชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสร้างบารมีครั้งสำคัญนี้ซึ่งสร้างความตื่นตัวและอิ่มเอมใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสว่างไสวในชีวิตโดยเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นประทีปส่องสว่างนำทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเดินหน้าสร้างบารมีอย่างไม่ย่อท้อซึ่งบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยความสงบนิ่งและมหาปิติทั่วศูนย์กลางพิธีค่ะต่อมาหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทธรรมแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาก่อนที่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกด้วยความเคารพและความเลื่อมใสศรัทธาอันเต็มเปี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปค่ะบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟเพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานเพื่อเป็นกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ในการสร้างบารมีต่อไปทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลักการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกค่ะได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน77คนจาก21สถาบัน
ณห้องพุทธังกูลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจังหวัดปทุมธานีซึ่งการอบรมได้แบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะได้แก่ช่วงฟังธรรมะช่วงอบรมการทำหน้าที่และช่วงสอบรอบผู้บริหารโดยน้องๆได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มนทรสิริธโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ความสำคัญและบทบาทของผู้บริหารงานเยาวชนตลอดจนเรียนรู้แผนงานขั้นตอนการดำเนินโครงการและการวางแผนจัดสอบในแต่ละจังหวัดโดยมีพี่ๆจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นวิทยากรค่ะนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงวันอบรม Final Course การจัดสรรซูเปอร์วิเซอร์เทคนิคการเชิญชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพร้อมกันนี้น้องๆทุกคนยังได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนเข้าสู่การสอบรอบผู้บริหารเพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศและร่วมสืบต่อความดีผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้ความดีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนค่ะได้พร้อมใจกันร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรบังอ่อนพลต้นและกัลยาณมิตรบัวทองโพสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีนิวสันและกัลยาณมิตรศรีเพ็ญพรแก้วแบเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยและกัลยาณมิตรนิพาพรพิมพากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรรัตนาสมภักดีนำกล่าวคำแผ่เมตตาค่ะในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความ

จให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักร

แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรแคที่พรทิพย์สวัสดิ์และกัลยาณมิตรสุนิภาวินเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพจุดโคมประทีป

ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ในโอกาสต่อไปค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้มาร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐส่วน

องทยธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษ 3 days meditation retreat for Spanish speakers เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่พูดภาษาสเปนได้ใช้เวลา3วันเพื่อพักกายพักใจเรียนรู้การทำสมาธิและค้นพบกับความสุขสงบภายในค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายพื้นที่โดยมีผู้เดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียรวมถึงผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกคนต่างมาด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้การฝึกสมาธิและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดูแลจิตใจของตนเองภายใต้แนวคิด Take 3 days for peaceReturn Renew หรือใช้เวลา3วันเพื่อความสงบแล้วกลับไปด้วยหัวใจที่สดใหม่โดยคณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้ต้อนรับชาวเม็กซิกันที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรมทุกท่านได้วางภารกิจและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันลงชั่วคราวเพื่อหันกลับมาให้เวลากับตัวเองผ่านการนั่งสมาธิการฟังธรรมการเดินจงกรมการฝึกผ่อนคลายร่างกายและกิจกรรมกลุ่มต่างๆซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้คือ UG5 Workshop โดยนำหลัก Universal Goodness 5หรือแนวทางแห่งความดี5ประการมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง UG5 ประกอบด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการทำสมาธิโดยเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่สามารถช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งต่อการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการพัฒนาจิตใจซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่าการฝึกใจให้สงบนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดรอบตัวการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบการพูดจาสุภาพการรู้จักรักษาเวลาและการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอดังนั้นกิจกรรม UG5 Workshop จึงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ช่วยเชื่อมโยงการปฏิบัติธรรมเข้ากับการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถมองเห็นแนวทางที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้กลับไปฝึกฝนต่อได้หลังจากจบโครงการนอกจากนี้ทุกท่านยังได้มีโอกาสพบพระอาจารย์และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติธรรมพร้อมสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำสมาธิทำให้แต่ละคนได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของตนเองโดยบรรยากาศตลอดทั้ง3วันเต็มไปด้วยความสงบความเป็นกันเองและรอยยิ้มผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศและต่างวัฒนธรรมได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพในฐานะกัลยาณมิตรโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมจากเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียต่างได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติธรรมร่วมกันแม้จะมาจากต่างภาษาและวัฒนธรรมแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านการฝึกสมาธิและการสร้างความดีดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรม 3 Day Meditation Retreat for Spanish Speakers ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมาร่วมกิจกรรมเป็นเวลา3วันแต่เป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งการฝึกสมาธิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความดีในชีวิตประจำวันผ่านหลัก UG5 ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดชลบุรีอันดับ6จังหวัดอุดรธานีอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญ
อันดับ9จังหวัดแพร่และอันดับ10จังหวัดมุกดาหารค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบิสเปนอันดับ6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

การอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนเชพึงทำธุระให้เหมาะสมกับเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชีวิตของคนเราเนี่ยต่างก็มีขึ้นมีลงมีดีใจเสียใจเต็มไปด้วยความผกผันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายและจิตใจภายในแต่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาใจของเราเนี่ยให้มั่นคงเข้มแข็งมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอยู่ภายในให้ได้ตลอดเวลาแม้จะมีสิ่งภายนอกมากระทบแต่ก็ไม่กระเทือนเข้ามาภายในจิตใจเปรียบเสมือนภาพของภูเขาที่บางครั้งก็มีหิมะปกคลุมบางครั้งก็มีลมพายุพัดกระหน่ำบางครั้งก็มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแต่ทั้งที่ภูเขาได้รับความปั่นป่วนรอบตัวแต่มันกลับนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านใดๆในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องหนักแน่นเหมือนดังภูผาไม่ว่าจะประสบกับปัญหาความยากลำบากหรือเผชิญกับความวุ่นวายรอบข้างแต่ถ้าจิตใจเราสงบสะอาดสว่างหยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่มาจากทิศทั้ง4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่าแม่น้ำทั้งหลายอันเป็นที่อยู่ของฝูงปลาย่อมไหลไปสู่ทะเลอันเป็นที่รองรับน้ำใหญ่เป็นที่ขังน้ำใหญ่สุดที่จะประมาณได้และเป็นที่กำเนิดแห่งรัตนะต่างๆฉันใดทอดทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่บัณฑิตผู้ให้ทานมีข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเป็นต้นดุดแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเล

เช่นนั้นผู้ที่มันสั่งสมความดีอยู่เป็นนิดจิตจะร่าเริงเบิกบานแจ่มใสแล้วกระแสทานแห่งบุญที่หลั่งไหลมาสู่ตัวเราทำให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจเกลี้ยงเกลาสะอาดบริสุทธิ์เราทำบุญที่เกิดจากการให้ทานชนิดต่างๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และนั่งสมาธิจะเริ่มภาวนาเป็นประจำดวงบุญในตัวก็จะกลั่นให้กายวาจาใจใสบริสุทธิ์จะสว่างสวายขึ้นไปเรื่อยๆดวงบุญนี้เนี่ยมีอนุภาพไปดึงดูดอภิทรัพย์สมบัติทั้งหลายดึงดูดสิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆเหตุการณ์ดีๆจะเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือแม้กระทั่งสมบัติอันเป็นโลกุตระคือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องอาศัยกำลังบุญทั้งสิ้นอย่างอื่นเป็นเพียงสิ่งประกอบภายนอกดังนั้นบุญจึงเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ดีงามทุกอย่างเป็นเสมือนมหาสมุทรเป็นที่รวมของแม่น้ำที่ไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเหมือนกับเรื่องของพระศิวลีผู้สั่งสมบุญเอาไว้ในอดีตทำให้เป็นผู้มีลาภมากเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปตามชนบทแล้วได้เสด็จกลับมายังพันธมดีนครพระพุทธบิดาของพระพุทธองค์ก็ทรงตระเตรียมอาคันตกทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและพระองค์ยังทรงประกาศให้ชาวเมืองมาร่วมกันเป็นสหายถวายทานในครั้งนี้แต่ชาวพระนครกลับปรึกษาหารือกันว่าพวกเราควรที่จะรวมกันถวายทานให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาทรงถวายเมื่อตกลงพร้อมใจกันแล้วเนี่ยก็ส่งตัวแทนไปทูลนิมนต์พระบรมศาสดาให้มาเสวยในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็ช่วยกันจัดแจงทานด้วยความปีติยินดีแล้วส่งข่าวไปทูลให้พระราชามาดูการถวายทานของพวกตนพระราชาครั้นเสด็จมาทอดพระเนตรทานของมหาชนแล้วก็ทรงดำริว่าเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่านี้อีกในวันรุ่งขึ้นจึงนิมนต์พระบรมศาสดาอีกทั้งพระราชาและชาวเมืองต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้สลับสับเปลี่ยนกันนิมนต์อยู่อย่างนี้เนี่ยจนกระทั่งในครั้งที่6ชาวเมืองก็ปรึกษากันว่าในวันพรุ่งนี้พวกเราจะถวายทานชนิดที่ใครก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่มีในทานของพวกเราเพราะว่ารุ่งขึ้นเมื่อจัดแจงของที่จะถวายเสร็จก็พากันตรวจตราดูว่าอะไรบ้างที่ยังไม่มีพอเห็นว่ายังขาดน้ำผึ้งดิบส่วนน้ำผึ้งสุกนั้นมีมากแล้วดังนั้นชาวเมืองจึงส่งคนให้ไปหาซื้อน้ำผึ้งดิบ4คนโดยถือทรัพย์คนละพันกหาปณะสมัยนั้นพระศิวลีได้เกิดเป็นกุลบุตรในบ้านสกุลหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองพันธุมดีเท่าไหร่นักเป็นชาวชนบทที่ขยันขันแข็งมีอยู่วันหนึ่งจะต้องเดินทางเข้าเมืองได้ถือเอากระบอกเนยแข็งติดตัวไปด้วยในระหว่างทางก็ได้เห็นรวงผึ้งบนกิ่งไม้จึงไล่ตัวผึ้งให้หนีไปแล้วก็ตัดกิ่งไม้เดินถือรวงผึ้งมุ่งหน้าไปสู่พระนครเมื่อตัวแทนชาวเมืองเห็นหนุ่มช

ชนบทถือรวมเพิ่งเดินมาก็ดีใจจึงรีบเข้าไปขอซื้อด้วยเงินหนึ่งกหาปณะพูดเสร็จก็ส่งเงินให้ด้วยความดีใจว่าจะได้สิ่งของตามที่ต้องการแล้วหนุ่มชนบทฉุกคิดขึ้นว่าน้ำผึ้งรวงนี้นะมีราคาไม่มากถึงขนาดนี้แต่บุรุษนี้กลับขอซื้อด้วยราคาที่แพงมากเราควรจะสอบถามให้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุเสียก่อนจึงแกล้ง

เราน่ะไม่ขายหรอกบรุษชาวเมืองยังรีบขึ้นราคาเป็นสองกหาปณะแต่หนุ่มเจ้าปัญญาก็ยังไม่ยอมขายบรุษนั้นจึงรีบขึ้นราคาอีกจนกระทั่งราคาขึ้นไปถึง 1,000 กหาปณะบัณฑิตหนุ่มก็ใคร่ครวญดูว่าเราไม่ควรจะรีบขายควรจะถามไถ่ให้รู้ความจริงก่อนว่าเขาต้องการซื้อด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยเพื่อเอาไปทำอะไรกันแน่เมื่อไต่ถามทราบถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วเนี่ยก็เกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาจึงถามว่าการถวายทานครั้งนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงแต่พวกชาวเมืองเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นก็สามารถร่วมบุญได้บุรุษนั้นก็อธิบายว่าเรื่องการทำบุญนั้นใครๆก็มีสิทธิ์สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ทั้งนั้นนุ่มบัณฑิตไม่ได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านจงไปบอกแก่พวกชาวเมืองทั้งหลายเถิดว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งไม่ยอมขายโรงผึ้งกับเนยแข็งไม่ว่าจะให้ราคาสูงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายให้เพราะว่าเขาอยากจะถวายทานด้วยมือของตนเองขอท่านทั้งหลายจงให้เขามีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยชาวเมืองเมื่อทราบข่าวต่างก็พากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมนั่งภิกษุสงฆ์มาถึงพวกชาวเมืองก็นิมนต์ให้นั่งแล้วก็ได้ถวายข้าวต้มและของเคี้ยวพอถึงวาระของตนหนุ่มชนบทจึงขยับเข้าไปใกล้พุทธอาสน์ของพระบรมศาสดาและกราบทูลว่าก้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งนี้เป็นเครื่องบรรณาการของคนยากเช่นข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงรับเครื่องบรรณาการนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้บาตรรับน้ำผึ้งผสมเนยแข็งแล้วทรงอธิษฐานว่าอย่าให้น้ำผึ้งผสมเนยนี้เนี่ยหมดสิ้นไปจนกว่ากุลบุตรผู้นี้จะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จนครบหมดทุกรูปโดยพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณเหตุอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นหนุ่มชนบทได้ถวายน้ำผึ้งผสมกับเนยใส่ลงไปในบาตรของพระภิกษุสงฆ์จนกระทั่งครบหมดทุกรูปแล้วจากนั้นก็นั่งรอจนพระพุทธองค์ทรงเสวยเสร็จจึงลุกขึ้นไปทูลขอพรว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นชาวเมืองพันธุมดีนำเครื่องสักการะบูชามาถวายแด่พระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในผลบุญนี้และด้วยอานิสงส์ของการถวายน้ำผึ้งนี้ขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศดีลาภในอนาคตการเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานพรว่าจงสำเร็จสมดังปรารถนาเถิดแล้วทรงอนุโมทนาทานของหนุ่มชนบทและชาวเมืองจากนั้นจึงเสด็จกลับพระวิหารฝ่ายกุลบุตรนั้นก็ตั้งใจกระทำบุญกุศลเรื่อยมาจบจนหมดสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเสวยสมบัติในเทพยดาและมนุษย์ตลอดกาลนานส่วนอานิสงส์ที่ท่านได้รับในปัจจุบันชาตินี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราคงต้องติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นต้นเหตุแห่งความสำเร็จทั้งปวงสิ่งอื่นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นซึ่งทั้งบุญและบาปก็อยู่ในตัวเราเป็นสิ่งที่

ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลตัวเราเลยคนส่วนใหญ่เหมือนคนสายตายาวมองมาคอยจะเห็นสิ่งที่ใกล้ตัวและมักคิดว่าเรื่องบุญบาปนั้นเป็นเรื่องไกลตัวเลยมัวประมาทไม่สั่งสมกุศลความดีแต่ความเป็นจริงทั้งบุญและบาปนะเกิดขึ้นอยู่ในใจเราเนี่ยตลอดเวลาและเกิดจากการกระทำด้วยกายวาจาใจของเราและยังเป็นสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งชาติสุดท้ายของชีวิตในสังสารวัฏถ้าเราสั่งสมแต่บุญกุศลเอาไว้เราก็จะมีแต่ความปลาบปลื้มปีติใจไปทุกชาติจนถึงภพชาติสุดท้ายกันเลยทีเดียวดังนั้นก็ให้ลูกทุกๆคนสั่งสมแต่บุญกุศลให้เต็มที่ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเราก็จะมีความปีติปราโมทย์ใจไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

จักติคุมภะชาญสาระแห่งพระพุทธศาสนาข้อสำคัญที่ประจักษ์แจ้งทั่วกันอย่างหนึ่งก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งในแผ่นดินมคธซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยประกาศศาสนาไว้ก็ไม่พ้นจากความจริงข้อนี้ได้เมื่อสิ้นอำนาจพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ทำปิตุฆาตขึ้นครองมคธตามคำยุโยงของพระเทวทัตก็สร้างพุทธสถานใหม่ขึ้นที่ขยาศีสัตว์แยกสงเป็นสองส่วนภิกษุบวชใหม่เกือบทั้งหมดกับเครื่องบริขารออกเดินตามหลังพระเทวทัตไปจำพรรษาณพระอารามใหม่นั้นมอบตัวเป็นศิษย์

0: และปฏิบัติตามคำสอนที่พระเทวทัตบัญญัติขึ้นใหม่อย่างหลงผิด
1: ข้าวของเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกทั้งหลายเราเก็บมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อไปอยู่ที่พระอารามแห่งใหม่คงสะดวกสบายขึ้นเยอะนะพระพุทธเจ้าค่ะ
0: การต่อมาแม้ว่าพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะนำกลับมาได้ทั้งหมดแต่ปริศนาอันเป็นข้อวิพากษ์อยู่ไม่คลายเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่ไปใกล้ชิดเชื่อฟังพระเทวทัตก็คือยังจะมีพระธรรมวินัยและจิตธรรมครบถ้วนเช่นเดิมอยู่หรือไม่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้ในสรรพชีวิตทุกภพชาติจึงทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าชาดกแสดงโทษของการคบหาคนผ่านขึ้นในสัตติคุมภะชาดกว่าการละครั้งหนึ่งยุคสมัยที่พระเจ้าปัญจาละครองประเทศอุตรปัญจาละยังมีนกแขกเต้าพี่น้องสองตัวถูกพายุกระโชกพัดออกไปไกลจากรังที่อาศัยนกแขกเต้าทั้งสองปลิวคว้างมาตามแรงลมแต่พัดแยกออกจากกันตั้งแต่บัดนั้น
2: โอ้ยลมแรงลมพัดแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ย
3: พี่ท่านพี่เราต้องจากกันร้อนลมนี้หรือนี
0: ่นกตัวพี่ถูกลมพัดร่วงหล่นในป่าอันเขียวขจีร่มเย็นทางทิศเหนือที่นี่เป็นสถานบำเพ็ญธรรมของเหล่าฤาษีนกแขกเต่าร่วงหล่นลงมาบนกองดอกไม้แท่นบูชา
2: ฮะเจ้านกน้อยโชคดีของเจ้านะเนี่ยที่ตกลงบนดอกไม้พอดีไม่งั้นเจ้าคงต้องบาดเจ็บแน่ๆมาเถิดเราจะดูแลเจ้าเอง
0: พระฤาษีเก็บนกตัวนั้นเลี้ยงดูไว้ใกล้อาสมตั้งชื่อให้ว่าบุปปกะบุปปกะได้ฟังธรรมะและคำสอนซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีมีคุณต่อตนและผู้อื่นทุกวันจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ในกระแสธรรม
2: อันบาปกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแม้แต่การคิดร้ายต่อบุคคลอื่นกรรมนั้นก็จะทำให้เรามีจิตใจไม่สงบดำรงชีวิตด้วยจิตใจอันหม่นหมอง
4: ดีนะท่านฤาษีที่ท่านสอนให้ผมกินแต่ผลไม้ไม่กินหนอนเหมือนตัวอื่นๆไม่งั้นน่ะผมคงทำบาปทำกรรมกับเจ้าหนอนพวกนั้น
0: ส่วนนกแขกเต้าผู้เป็นน้องถูกกระแสลมส่งมาตกในโรงเก็บอาวุธภายในรังโจรคราวดำผู้ดุร้าย
5: อ้าวนกแขกเต้านี่นะมาตกอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดีนะที่ไม่ตกมาโดนคมหอกน่ะอะไหนๆก็ไหนๆแหละข้าจะช่วยเลี้ยงแกก็ได้เพื่อจะมีประโยชน์มั่ง
0: นกแขกเต้าผู้น้องเติบโตขึ้นภายในชุมโจรได้รู้เห็นแต่การกระทำชั่วได้ยินแต่คำพูดไม่ดีตลอดมาก็จดจำเป็นนิสัย
5: ชื่อสติคุมภะก็แล้วกันเพราะข้าเจอแกในกองอาวุธนี่นะเหมาะกับแกเลยนะเนี่ยมาอยู่กับข้านะข้าจะสอนแกปล้นจี้เจ้านกสติคุมภะ
0: ต่อมาอีกไม่นานป่าไม้ชายแดนบริเวณนี้ก็มีขบวนประพาสป่าล่ากวางของพระเจ้าปัญจาละผ่านมาพระราชาปัญจาละเสด็จมายังป่าใกล้รังโจรโดยไม่รู้พระองค์พระสงฆ์ตามรอยกวางมาอย่างสำราญพระทัย
6: ตามไปทั้งนั้นสิทหารเราว่าเจ้ากวางอ่ะต้องวิ่งหนีไปทางนั้นแน่
7: ๆข้างหน้านั้นหรือพระเจ้าค่ะ
6: นั่นไงในป่าโป่งข้างหน้านั่นอ่ะมีหญ้าอ่อนอยู่แสดงว่าต้องมีกวางให้ยิงแน่ๆทุกคนฟังนะหากแม้นว่าไล่ต้นกวางจนมันหนีออกมาแล้วหากผู้ใดปล่อยให้กวางหนีออกไปทางตนเองได้เราจะลงโทษอย่างหนัก
0: เมื่อพระเจ้าปัญจาละตรัสจบก็มีกวางเจ้ากรรมวิ่งผ่านพระพักเหมือนจะลองดี
6: เฮ้ยต้องกวางโถ่เอ้ยหนีไปทางนั้นซะได้ทหารรีบล้อมจับกวางตัวนั้นไว้หน่อยแน่ท้าทายเราใช่ไหมไม่รอดแน่เจ้ากวางเอ๋ย
0: ด้วยคติยะมานะของราชาพระเจ้าปัญจาละก็ควบขับม้าทรงตามไล่กวางนั้นไปอย่างเร็วจนข้าทหารทุกคนไม่มีใครเสด็จได้ทัน
6: เฮ้ยนี่เจ้ากวางตัวนี้วิ่งแล้วน่าดูอ่ะแต่จะหนีม้าแล้วของเราไปได้อย่างไรอย่างเนี้ยมันต้องเจอกันหน่อยซะแล้ว
0: มีแต่ขุนศึกวัยชราเท่านั้นที่ขี่ม้าติดตามพระราชาจนพบทั้งสองตามรอยกวางขาวตัวนั้นจน

0: ไม้เงากว่า
1: ข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ทับพักที่นั่นก่อนเถิดพระเจ้าข่าน
2: ดีเหมือนกันเราชักจะเหนื่อยละ
0: พระเจ้าปัญจาละประทับยังโคนไม้นั่งอยู่ไม่นานนักก็มีอาจพักอย่างสำราญได้เพราะรำคาญพระไทยกับเสียงนกตัวหนึ่ง
2: โอ้โหทองเพชรพลอยถอดมาถอดมาถอดมาเอามาเร็วเข้านะเอามาเอามาเร็วเอามาเร็วลำคาญจริงๆเสียงใครที่ไหนเนี่ย
0: นกตัวนี้คือสัตว์ติดคุมภาพซึ่งอาศัยอยู่กับโจรป่าพฤติกรรมต่างๆจึงเหมือนกับเหล่าโจร
2: ร่นร่นร่นมาเลยร่นมาเลยฆ่ามันฆ่ามันให้หมดฆ่ามัน
0: สัตว์ติดคุมภาพบินดูล่าเราจนพอใจแล้วก็รีบกลับรังโจรเพื่อไปนำทางพักพวกมาปล้นทรัพย์แต่บังเอิญทุกคนออกไปปล้นชิงกันหมดคงเหลือเพียงพ่อครัวคนหนึ่งเท่านั้น
2: เร็วเข้าเร็วเข้าปล้นมาเร็วฆ่ามันเลยฆ่ามันให้หมดปล้นมัน
3: เอ๊ะเจ้านกนี่มันบอกให้ไปปล้นใครวะเนี่ยเห็นของดีเท่าละสิสัญชาตญาณนกโจรจริงนะเจ้านี่ไปไปไปดูก็ได
2: ้นั่นไงใต้ต้นไม้นั่นไงร่นเลยปล้นออกมาชิงเอาทองมันมาให้หมดเลยเอาทองมาเอาทองเลย
3: เอาแล้วไงงานเข้าแล้วไม่ล่ะโอ้โหเจ้านกเอ้ยนั่นมันพระราชากับขุนพลนะเว้ยอย่าหาที่ตายเลยแกไปกลับกันเถอะ
2: เอาทองมาเอาทองมาปล้นมันปล้นมันเร็วเอาทองมา
0: เสียงนกแหกเต้าดังจนเล็ดลอดมาให้พระเจ้าปัญจาละจับพิรุธและรู้พระองค์จนได้
4: เสด็จไปจากที่นี่เถิดพระเจ้าข้าใครโผล่มาน่ะข้าพระองค์เตรียมลูกศรไว้ให้มันแล้ว
2: นั่นสิคงจะเป็นโจรแถวนี้ละมั้ง
4: ไงเสียงมาจากทางนั้นพระเจ้าข้า
2: ที่แท้ก็เป็นเสียงนกนี่เองโถ่เอ้ยจะนกปากเปราะไปไปให้ไกลลำคาญหนึ่งเชียวไปให้เหยื่อหนีแล้วจับมันนะจับมันปลดปลดซ้ำมันเร็วปลดมาเลย
4: ไหนไอ้เจ้านกตัวนี้ไม่รู้จักที่ตายหรือไงเดี๋ยวเถอะพ่อจะยิงแทนกวางซะเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
0: สัตว์ติดคุมภาพอยู่ใกล้ชิดคนผ่านจึงติดนิสัยก้าวร้าวหยาบคายจนกลายเป็นนกแขกเต่าที่น่ารังเกียจไปอย่างน่าเสียดาย
2: เอาทองมาเร็วปลดซากของเจ้ามาเจ้าคนขี้ขลาดต้องตายตายตายซะ
0: ด้านพระเจ้าปัญจาละนั้นเมื่อทรงม้าผ่านป่าจนไกลจากรังโจรออกมาช่วงเวลาหนึ่งพระไทยก็แช่มชื่นเพราะได้สดับเสียงไพเราะแว่วมาจากพุ่มไม้ใกล
2: ้คุณระบุตรหรือที่ด่าใครนะพูดจาดีมีสัมมาคารวะน่ารู้จักคบหานะเราเข้าไปดูกันเถอะขุนพล
0: เมื่อพระราชาเสด็จมาถึงก็พบอาสมพระฤาษีและนกแขกเต้าบุพพกะเกาะอยู่บนคอน
5: เชิญท่านผู้เดินทางเข้ามาพักภายในอาสมก่อนเถิดสนทนาธรรมกันพอชื่นใจ
2: อ้าวที่แท้ก็เสียงนกแขกเต้าตัวนี้นี่เองช่างน่าฟังแท้ไม่เหมือนนกตัวเมื่อกี้เราเข้าไปคุยกับนกตัวนี้กันเถอะท่านขุนพล
0: พระเจ้าปัญจาละประทับใจในวาจาและกิริยาของนกแขกเต้าตัวใหม่นี้ทรงดำเนินไปสนทนาด้วยอย่างรักใคร
2: เจ้านกเอ๋ยคนเลี้ยงดูเจ้าเป็นใครผู้อบรมสั่งสอนเป็นใครยังมีสิ่งใดเจรจาให้เราลื่นเลงอีกหรือไม
5: ่มหาบพิตรข้าน้อยน่ะชื่อว่าบุพกะเป็นบุตรพระดาบทซึ่งบัดเนี้ยออกไปหาผลไม้ในป่าความรื่นเริงมีถวายก็แต่ทางจิตใจพระเจ้าค่ะ
0: บุพพกะเชื้อเชิญพระราชาให้ประทับในที่อันควรเพื่อรอขอพรจากพระดาบทซึ่งกำลังกลับมาระหว่างนี้นกแขกเต้าที่ถูกเลี้ยงโดยนักบวชบัณฑิตก็ถวายธรรมะข้ออนิสงส์จากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยวาทะไพเราะพระราชาก็อิ่มเอมพระทัยจนย่ำเย็น
2: ไม่น่าเชื่อว่าการที่เรามาคุยกับเจ้าที่เป็นแค่นกจะทำให้เราสบายใจได้มากขนาดนี
0: ้เมื่อพระฤาษีกลับมาก็ถวายพระพรให้พระเจ้าปัญจาละเจริญในทศพิธราชธรรมพระราชานักล่ากวางดื่มด่ำในธรรมรสนั้นจึงถวายสัตว์ต่อผู้ทรงศีลว่าจะเลิกล่าสัตว์ตัดชีวิตและจะจัดการให้อุตรปัญจาละกลายเป็นแผ่นดินธรรมอันร่มเย็น
6: ถวายพระพรจงทรงพระเจริญเถิดมหาบพิตร
0: พระฤาษีถวายนกแขกเต้าบุพพกะแก่พระราชาเป็นสิ่งเตือนใจในมงคลชีวิตข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการคบบัณฑิตนำสุขมาให้
6: ดังเช่นนกแขกเต้าตัวผู้น้องถูกลมพัดไปอยู่กับโจรย่อมมีกิริยาและความคิดติดไปทางร้าย ดังที่มหาบพิตรประสบมานั่นแหละ
0: เมื่อพระเจ้าปัญจาละเสด็จกลับมาถึงพระนครก็โปรดให้ออกพระราชกฤษฎีกาห้ามฆ่าห้ามขังสัตว์ทุกชนิดทรงทำนุบำรุงให้ความรู้การศึกษาแก่พลเมืองเป็นผู้คุ้มกันความชั่วรู้จักความชั่วและไม่เกลื่อนกลัวคบหาคนชั่วอุตรปัญจาละก็เจริญรุ่งเรืองประชาชนเป็นสุขตลอดอายุไขของพระองค์พุทธกาลต่อมานกแขกเต้าบุพพกะกำเนิดเป็นภิกษุนกแขกเต้าสัตติคุมภะกำเนิดเป็นภิกษุผู้หลงเชื่อเทวทัตหัวหน้าโจรกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระฤาษีเสวยพระชาติเป็นพระ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตัวผมเกิดที่เมืองไทยแต่ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุ4 ขวบพ่อผมเป็นชาวอเมริกันแม่เป็นคนไทยปัจจุบันผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับผมเคยนั่งสมาธิครั้งแรกเมื่ออายุ8 ขวบเพราะเพื่อนบ้านของคุณแม่คนหนึ่งได้ชวนให้ไปนั่งสมาธิอาทิตย์ละครั้งและคุณแม่ก็มักจะพาผมไปที่วัดเสมอที่บ้านผมน่ะติด DMC แล้วครับตั้งแต่ปี2547ผมน่ะชอบรายการเคสสตี้มากครับมันเหมาะกับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลเป็นกฎแห่งกรรมเราทำอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นนอกจากนี้ผมยังได้เคยบวชสามเณรที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนิวเจอร์ซีย์มาแล้ว2 ครั้ง2 ครั้งแรกแม่บอกว่าให้ผมบวชให้คุณพ่อปีนี้แม่ก็ขออีกก็บวชให้แม่ผมก็เลยโอเคได้มาบวชเป็นครั้งที่3ผมรู้สึกประทับใจการบวชเป็นสามเณรนานาชาติวัดพระธรรมกายมากครับทั้งการนั่งสมาธิพระอาจารย์ที่สอนเพื่อนๆและสิ่งสำคัญที่สุดผมประทับใจก็คือผมได้พบหลวงพ่อใกล้ๆตอนผมรู้สึกขึ้นมาว่าเหมือนหลวงพ่อเป็นพ่อของทุกๆคนผมอยากหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเวลาผมนั่งสมาธิผมจะส่งบุญให้หลวงพ่อครับอุ๊ยสาธุในการบวชสามเณรนานาชาติครั้งนี้มีสามเณร2 คนพี่น้องซึ่งเป็นเพื่อนเล่นต่างวัยกับผมมาตั้งแต่เด็กๆเพราะบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้กันเราเป็นครอบครัวชาวยิวเหมือนกันคุณพ่อของเขาเป็นชาวยิวที่เคร่งศาสนามากๆซึ่งต่างกับผมที่มีพ่อเป็นชาวยิวที่เข้าใจพระพุทธศาสนาทั้ง2 คนพี่น้องต้องฝ่าอุปสรรคอย่างมากกว่าจะได้มาบวชแต่พวกเขาก็มาบวชได้ในที่สุดและการที่ผมได้มาบวชในครั้งนี้ก็เป็นการชักชวนจากคุณแม่ของน้องสามเณรทั้ง2นี่แหละครับวิธีแล้วสามเณรพี่ชายมีความตั้งใจอยากจะบวชมากเมื่อมีคนมาถามว่าวันแม่

จะให้อะไรเป็นของขวัญแม่เขาตอบว่าผมอยากบวชแล้วหนูรู้ไหมว่าหนูกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยที่ว่าอยากบวชรู้รู้ครับผมอยากให้แม่น่ะได้บุญเยอะๆและนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้แม่ได้บุญเยอะผมรู้ว่าพวกเขาทั้งสองคนพี่น้องและคุณแม่เขาได้นั่งสมาธิอธิษฐานทุกคืนเพื่อจะขออนุญาตพ่อที่เป็นชาวอเมริกันแต่นับถือศาสนาอื่นให้อนุญาตให้บวชวันแรกพ่อของเขาไม่อนุญาตทำให้คนพี่ร้องไห้แต่ว่าเมื่อคุณแม่ของทั้งสองพี่น้องได้อธิบายเหตุผลต่างๆให้คุณพ่อฟังจนในที่สุดวันรุ่งขึ้นพ่อของเขาก็อนุญาตให้บวชด้วยรอยยิ้มโดยมีข้อแม้ว่าผมอนุญาตให้ลูกผมอนุญาตให้ลูกบวชได้แต่มีข้อแม้หนึ่งข้อคือคุณต้องอยู่กับผมจนแก่ครั้งแรกที่เขาเข้าอบรมเรามาอยู่ด้วยกันทั้งหมด15คนหนึ่งในพวกเราที่พิเศษมากคือพี่ชายที่แสนดีเขาอายุมากที่สุดในโครงการแก่กว่าพวกเรามากมากเขาเป็นผู้นำของกลุ่มเราพี่เขาเป็นคนใจดีร่าเริงแจ่มใสเขาทำให้เราสนุกกับการได้มาอยู่ร่วมกันทุกคนรักพี่ชายที่แสนดีคนนี้หมดเลยพี่ชายที่แสนดีคนนี้เคยบวชสามเณรมาแล้ว9ครั้งครั้งนี้จะเป็นการบวชครั้งที่10และจะบวชเป็นพระภิกษุกับกลุ่มของพระนานาชาติอีกครั้งหนึ่งพี่เขาได้มีความตั้งใจมากที่จะมาบวชในครั้งนี้และสิ่งที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นซึ่งผมก็งงมากๆกับสาเหตุของเรื่องคือพี่เขาน่ะโดนยุงกัดแล้วก็เกาต่อมาพี่เขาบ่นว่าเจ็บขาเจ็บมากๆตัวร้อนจัดอาเจียนพระอาจารย์รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมอเอ็กซเรย์ทันทีแล้วก็รีบบอกทันทีด้วยว่าเป็นโรคกรรมเพราะติดเชื้อทำให้เป็นหนองใกล้กระดูกที่อันตรายมากแล้วเกิดอาการอักเสบที่ขาด้านซ้ายหมอจึงต้องผ่าตัดด้านข้างบริเวณใกล้ข้อเท้าจนเกือบถึงหัวเข่าซึ่งแผลผ่าตัดยาวมากการผ่าก็ยากมากใช้เวลาผ่าถึง2ชั่วโมงเอาหนองใกล้กระดูกออกมาผ่าตัดแล้วก็ต้องเอาเนื้อจากส่วนอื่นมาประกบแผลฟังแล้วเสียวหยองเลยเนี่ยหมอบอกว่าโรคนี้ใช้เวลา4เดือนในการรักษากว่าจะหายแล้วหมอยังบอกว่าเคยมีคนไข้รายหนึ่งที่เป็นโรคนี้หมอให้กินยาแก้อักเสบเพียงไม่กี่วันก็เสียชีวิตคุณหมอได้บอกคนไข้อย่างนี้การป่วยอย่างน้อยพี่ชายที่แสนดีไม่ได้บวชในปีนี้แต่พี่ชายฟังหมอพูดเสร็จก็ยิ้มผมก็ไม่เข้าใจเลยแค่ยุงกัดทำไมจึงเกิดเหตุน่าเศร้าเช่นนี้พ่อผมเป็นชาวอเมริกันที่นับถือศาสนายิวแต่ดูเหมือนว่าพ่อผมจะชอบศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาของท่านเองเพราะผมเคยเห็นภาพของพ่อกำลังกราบพระสงฆ์สวยมากและสนทนาธรรมกับท่านอยู่บ่อยๆเพราะพ่อพูดภาษาไทยได้เราต้องเขียนและอ่านภาษาไทยได้อีกด้วยพ่อผมเคยมาอยู่เมืองไทยระยะหนึ่งในช่วงติดแต่งงานกับแม่ต่อมาพ่อก็ย้ายกลับไปอยู่อเมริกาอีกตอนนั้นพ่อผมเป็นนักธุรกิจครับและยามว่างพ่อจะชอบแล่นเรือใบวันหนึ่งพ่อบ่นว่าปวดหลังเหนื่อยเพลียพ่อไปโรงพยาบาลหมอก็ได้ตรวจเลือดตอนนั้นหมอบอกแต่เพียงว่าเลือดผิดปกตินิดหน่อยต่อมาไม่นานหมอตรวจใหม่อีกครั้งก็พบว่าพ่อเป็นโรคหัวใจและหมอให้พ่อเข้าห้อง CCU ซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยหนักหมอทำบอลลูนหัวใจพ่อหลายครั้งพออาการดีขึ้นหมอก็ถอดบอลลูนออก

ช่วงนั้นหมออยากจะให้พ่อช่วยเหลือตนเองในการแปรงฟันแต่พ่อมักบอกว่าทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยแค่แปรงฟันเนี่ยก่อนพ่อเสียชีวิตได้สั่งแม่ผมไว้ว่าถ้าตายให้ทำศพตามประเพณีไทยซึ่งแม่ก็ทำ

ดยไม่สนใจคำคัดค้านของย่าเลยพ่อมีอายุเพียง55ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อพ่อของผมเสียชีวิตผมมีอายุเพียง9ขวบเท่านั้นพ่อเลี้ยงของผมได้แต่งงานกับแม่หลังจากที่พ่อตายไปแล้วท่านมีความเมตตาต่อผมมากเราเข้ากันได้ดีแล้วท่านยังเข้าวัดทำบุญกับผมและแม่อย่างสม่ำเสมอปกติผมมักจะเห็นท่านนั่งสมาธิก่อนไปทำงานด้วยครับท่านบอกผมว่าวันไหนนั่งสมาธิก่อนไปทำงานวันนั้นสมองจะปลอดโปร่งคำถามสามเณรที่ร่วมบวชในโครงการนี้ในอดีตเคยทำบุพกรรมใดร่วมกันมาถึงได้มาบวชในโครงการนี้พร้อมกันทั้งที่เราอยู่กันคนละมุมโลกสามเณรสองคนพี่น้องเกี่ยวข้องกับผมมาอย่างไรแล้วจึงเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กและเกิดในครอบครัวชาวยิวเหมือนกันทำไมทั้งสองคนยังเกือบไม่ได้บวชเพราะในช่วงแรกพ่อไม่อนุญาตให้บวชแต่ต่อมาในภายหลังพ่อจึงอนุญาตให้บวชเป็นพระบุญใดอีกนานไหมครับกว่าที่พ่อเขาจะเข้าใจคุณพ่อเขาเคยบวชในพระพุทธศาสนาไหมครับโดยบุญอะไรยังทำให้สามเณรพี่ชายและสามเณรน้องชายได้เข้าวัดตั้งแต่วัยเยาว์และบุพกรรมใดสามเณรน้องชายจึงได้บวชตั้งแต่อายุ7ขวบซึ่งถือว่าเป็นสามเณรที่อายุน้อยที่สุดทั้งสองคนทำบุญอย่างไรจึงเป็นที่รักของทุกๆคนทำไมจึงมีหน้าตาและผิวพรรณดีมีชื่อเสียงก้องโลกพุทธันดรที่แล้วทั้งสองคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร มีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรลงมาสร้างบารมีกี่รอบครับได้บุญใดพี่ชายที่แสนดีจึงได้บวชเป็นสามเณรมาแล้วถึง9ครั้งแต่เพราะวิบากกรรมใดจึงมีเหตุให้เขาต้องป่วยอย่างกระทันหันไม่ได้บวชในครั้งที่10รอบของพี่เขาเกิดจากวิบากกรรมใดเขาจะหายเป็นปกติไหมครับพุทธันดรที่แล้วเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรเรามาสร้างบารมีกี่รอบครับถ้าหากใครที่มีความปรารถนาอยากจะบวชตั้งแต่เยาว์วัยโดยไม่มีอุปสรรคในการบวชแล้วก็บรรลุธรรมได้เร็วและได้บวชตลอดชีวิตต้องประกอบเหตุอย่างไรผังบวชจึงจะเหนียวแน่นทุกชาติครับบุพกรรมใดจึงทำให้พ่อผมต้องมาเกิดเป็นชาวอเมริกันนับถือศาสนายิวแต่ก็ศรัทธานับถือศาสนาพุทธชอบไปวัดทำบุญรวมทั้งพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้อีกด้วยแล้วพ่อผมเคยได้ทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรครับวิบากกรรมใดจึงทำให้พ่อผมเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตายแล้วเป็นไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรโดยบุญที่ผมบวชให้พ่อมาแล้วถึง3ครั้งท่านได้รับผลบุญอย่างไรบ้างและท่านมีอะไรจะบอกผมและแม่บ้างไหมครับทำไมพ่อเลี้ยงผมท่านจึงรักและเมตตาผมมากและผมก็รักและผูกพันกับท่านมากเช่นกันผมกับท่านเคยเป็นพ่อลูกกันมาก่อนหรือเปล่าครับแล้วท่านเคยทำบุญร่วมกันมากับหมู่คณะอย่างไรบ้างครับเหตุใดผมจึงเป็นเด็กอเมริกันแต่มีอุปนิสัยแบบคนไทยคือไม่เคยเถียงพ่อแม่เลยและบุญใดยังทำให้ผมได้เข้าวัดนั่งสมาธิตั้งแต่อายุ8ขวบและได้บวชมาแล้วถึง3ครั้งผมเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างแล้วอดีตที่ผ่านมาผมเคยนั่งสมาธิมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรครับการบวชครั้งนี้มีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านมาจากชิคาโก้นี่ได้ไปช่วยดูแลการอบรมในพุทธันดรที่แล้วท่านเคยสร้าง

บารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผังการบวชหนาแน่นไหมครับมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรเรามาสร้างบารมีกี่รอบสงสัยพระอาจารย์แง่ๆเลยแล้วผมกับท่านในอดีตเคยเกี่ยวพันกันมาอย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุ้มตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมภ์

นละมุมโลกมาบวชพร้อมกันในไอ้ครองกันในพระเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเหมือนกันหมดเลยด้วยบุญที่ใกล้เคียงกันจึงได้ดึงดูดให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะพร้อมกันจ้าสามเณรสองพี่น้องเกิดในครอบครัวชาวยิวและได้เป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กเพราะในอดีตชาติได้เคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันมากับสามเณรสองพี่น้องในชาตินี้จึงได้มาเป็นเพื่อนเล่นกันอีกมาเป็นมาตั้งแต่เด็กกันอีกโดยในชาตินั้นน่ะตัวลูกเองเนี่ยเจ้าของเคสนี้ได้เป็นลูกชายของแม่คนปัจจุบันซึ่งแม่คนปัจจุบันเป็นญาติของคนแม่สามเณรสองพี่น้องอ้าวญาติกันเมื่อสองพี่น้องได้มาพบหมู่คณะคนพี่ก็ได้มาบวชแล้วก็มาชวนคุณแม่คือมาเป็นกัลยาณมิตรให้คุณแม่ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วคุณแม่ก็มาชวนคุณแม่ของตัวลูกเจ้าของเคสนี่แหละในชาตินั้นอีกทีนึงจ้ะเห็นไหมต่างก็เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันสามเณรสองพี่น้องเกือบจะไม่ได้บวชเพราะในช่วงแรกพ่อไม่อนุญาตแต่ตามาอนุญาตให้บวชได้เพราะโยมพ่อของสามเณรสองพี่น้องในปัจจุบันนี้เข้าใจพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่งจึงยังไม่อนุญาตให้บวชแต่บุญที่สองพี่น้องเคยบวชจึงบันดาลให้พ่ออนุญาตได้ภายหลังจ้ะคุณพ่อสามเณรสองพี่น้องยังไม่เคยมีบุญบวชในพระพุทธศาสนาในชาติใกล้ๆนี้นะจ๊ะในช่วงระหว่างพุทธันดรเนี่ยในชาติใกล้ๆแต่ก่อนนั้นก็เคยเป็นชาวพุทธมาในอดีตจ้ะสามเณรสองพี่น้องได้ขวัตตั้งแต่ยังเยาว์วัยพระในอดีตเมื่อเวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะมาส่งผลจ้ะสามเณรองค์น้องอายุได้7ขวบได้บวชเป็นสามเณรด้วยในคราวนี้ที่อายุน้อยที่สุดเพราะคำอธิษฐานดังกล่าวกับบุญที่เคยบวชช่วงสั้นมาในอดีตมารวมส่งผลให้ได้มาบวชครั้งนี้จ้ะแม้จะอายุน้อยที่สุดก็ตามสามเณรสองพี่น้องเป็นที่รักของกัลยาณมิตรทุกคนเพราะบุญในอดีตที่เคยชวนคนทำความดีไอ้แม่ยุวะสันติภาพโลกเนี่ยเป็นผู้นำบุญในอดีตมาส่งผลได้เป็นที่รักของคนเป็นจำนวนมากจ้ะเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรหน้าตาผิวพรรณดีมีชื่อเสียงเพราะในอดีตได้รักษาศีล5และมีบุญถวายจีวรพระมารวมส่งผลจ้ะพุทธนานที่ผ่านมาทั้งสองคนเป็นกุลบุตรที่อยู่อีกแคว้นหนึ่งอีกแคว้นหนึ่งนะจ๊ะแคว้นหนึ่งที่ติดกับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชคนพี่ได้เที่ยวแสวงหาความจริงของชีวิตได้ดันด้นข้ามแคว้นมาจนมาเจอหมู่คณะแล้วก็ออกบวชเป็นพระภายหลังจากนั้นก็กลับไปโปรดโยมพ่อโยมแม่และน้องชายต่อมาน้องชายก็ได้มาบวชช่วงสั้นแล้วก็ได้เป็นกองเสบียงนี่น่าล่ะส่วนพี่ชายบวชอุทิศชีวิตได้ศึกษาวิชาธรรมกายได้ทำหน้าที่เผยแผ่และทำวิชาด้วยนี่ในพุทธันดรที่ผ่านมาโอ้โยมพ่อโยมแม่ทำไมมีบุญหนึ่งนะมีลูกที่ทำวิชาได้เนี่ยในพุทธันดรที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงวิชาธรรมกายได้กลับดุสิตบุรีได้ลงได้และลงมา2รอบนี่โอ้นี่เป็นธรรม

เอาตัวรอดครับดูสิบลุยได้อย่างวุดวิดแล้วก็ลงมาสองรอบเหมือนกันจ้ะไม่ธรรมดาวุดวิดเฉียดฉิวก็ไปเลยพี่ชายที่แสนดีได้บวชสามเณรมาแล้ว9ครั้งเพราะมีบุญเรื่องบวชข้ามชาติมาจึงทำให้มีกุศลศรัทธาที่จะบวชจ้าป่วยยังกระทันหันยังทำให้ไม่ได้บวชครั้งที่10เพราะวิบากกรรมในชาติหนึ่งได้เป็นกุลบุตรได้เคยวางกับดักสัตว์ไว้และได้มีสัตว์เข้ามาติดกับดักนั้นจนขามันที่ติดกับดักเป็นแผลทุกทรมานมากมาส่งผลจ้ะพอดีมันได้ช่องเสียบเข้ามาขนาดจิตเป็นกุศลนะก็จะหายเป็นปกติจ้ะเพราะบุญบวชในปัจจุบันและบุญอื่นๆในอดีตจะมาช่วยเอาไว้พุทธันดรที่ผ่านมานี่เป็นกุลบุตรได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตมาบวชแล้วทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมกันถึงพระธรรมกายภายในเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้แต่เรามาสร้างบารมีสองรอบจ้ะถ้าใครปรารถนาที่จะบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยไม่มีอุปสรรคในการบวชบวชแล้วบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วบวชได้ตลอดชีวิตต้องประกอบเหตุดังนี้คือชาตินี้ก็จะต้องบวชตลอดชีวิตบวชแล้วก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายและให้อธิษฐานจิตทุกวันอย่าให้ขาดเลยดังกล่าวอย่างที่ต้องการนั่นแหละทั้งให้รักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็จะทำให้ผังบวชดังกล่าวหนาแน่นจ้ะพ่อตมะเกิดเป็นชาวอเมริกันนับถือศาสนายิวแต่ก็ศรัทธานับถือศาสนาพุทธชอบไปวัดทำบุญเราต้องอ่านพูดเขียนภาษาไทยได้ดีอีกด้วยเพราะพ่อเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้เด็กเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจึงทำให้พลัดไปเกิดในศาสนาอื่นจ้ะส่วนเรื่องที่พูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีก็เป็นเรื่องเหตุปัจจุบันจ้ะพ่อเคยทำบุญกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำไปเรื่อยๆจ้ะทำไปเรื่อยๆพ่อลูกเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพราะกันในอดีตพ่อเกิดในครอบครัวที่มีฐานะชอบสั่งให้ฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงแขกเรือบ่อยๆมารวมส่งผลทำให้ชาตินี้อายุไม่ยืนและเป็นโรคหัวใจวายจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3ที่บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับทุกบุญทั้งบุญบวชอุทิศไปให้ท่านแล้วได้รับทุกบุญทั้งบุญบวชอุทิศไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะท่านยิ้มไปยิ้มมากำลังตรวจตราทิพยสมบัติท่านฝากมาบอกว่าท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วโดยเฉพาะบุญบวชเนี่ยท่านมีความปลื้มใจมากๆจ้ะพ่อเลี้ยงรักและเมตตาลูกมากลูกก็รักและผูกพันกับท่านมากเช่นกันเพราะในอดีตก็เคยเกิดเป็นพ่อลูกกันมาหลายชาติจึงได้มีความรักและผูกพันกันเช่นนั้นจ้ะพ่อเลี้ยงเคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำเรื่อยๆทำเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจ้ะลูกเป็นเด็กอเมริกันแต่อุปนิสัยคล้ายคนไทยไม่เถียงพ่อแม่เลยเพราะบุญที่เคยบวชข้ามชาติแล้วก็ได้รับการอบรมสั่งสอนว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบิดามารดาทำให้มีอุปนิสัยดังกล่าวจ้าลูกขวัตตั้งแต่อายุ8ขวบได้บวชมาแล้ว3ครั้งเพราะในอดีตเมื่อทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตมาว่าให้ขวัตตั้งแต่ยังเยาว์วัยและให้ได้บวช ด้วยจ้า

พุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกุลบุตรอยู่อีกแคว้นหนึ่งซึ่งเป็นแคว้นเดียวกันกับสามเณรสองพี่น้องตอนหลังก็ได้มาบวชกับหมู่คณะจากการชักชวนของญาติที่ได้มาบวชก่อนนั้นกล่าวนั่นแหละมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งพระธรรมกายภายในอตัวราชกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้าพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านมาจากชิคาโก้ได้มาช่วยดูแลการอบรมในพุทธศตวรรษที่ผ่านมาก็ได้เป็นกุลบุตรในแคว้นเดียวกับพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผังบวชหนาแน่นระดับหนึ่งแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้แต่ลงมาสองรอบจ้ะแล้วท่านได้เคยเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันมากับลูกหรือจ้ะต่างก็เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ที่ได้พลัดกันเลยจ้ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

มโหสถจึงได้เริ่มพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าข้าแต่สมมุติเทพพระนางเจ้านันทาเทวีนั้นทรงเป็นยอดเบญจกัลยาณีหาสตรีอื่นเปรียบปานมิได้แม้นบุรุษใดได้ยนต์โฉมสครานของพระนางแม้เพียงชั่วครู่ย่อมจำสนิทติดตาตรึงใจไปชั่วกาลนานด้วยเหตุนี้เองพระนางจึงนับว่าเป็นนางแก้วผู้เปี่ยมล้นด้วยพระบุญญาธิการโดยแท้สมแล้วที่เป็นยอดขัตติยานีคู่บุญบารมีของพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะตลอดเวลาที่พร่ำพรรณนาถึงความงามของพระนางนันทาเทวีอยู่นั้นมโหสถก็เฝ้าสังเกตพระเจ้าโจรณีไปด้วยเห็นชัดว่าทรงเคลิบเคลิ้มไปตามถ้อยพรรณนาในทุกบททุกตอนพระนางนันทาเทวีได้ปรากฏในพระหทัยของเท้าเธอเสมือนมาประทับอยู่ณเบื้องพระพักมโหสถจึงได้ถือโอกาสกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระพัสดาของพระนางนันทาผู้น่าสงสารบัดนี้ขอพระองค์จงตัดสินพระทัยให้แน่วแน่เถอะบ้างพระองค์จะทรงรอชื่นชมกับความตายของพระนางนันทา

ะหรืออย่างไรหากพระองค์ทรงฆ่าหม่อมฉันให้ตายเสียในบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชก็จะประหารพระนางให้สิ้นพระชนเช่นกันเมื่อหม่อมฉันต้องบ่ายหน้าไปสู่สำนักของพญายมพร้อมๆกับพระนางพญายมเห็นหน้าเราทั้งสองแล้วฉะไหนเลยจึงจะไม่ยกพระนางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมฉันมีอย่างที่ไหนล่ะอยู่ดีๆก็ได้นางแก้วมาครองโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพระพุทธเจ้าค่ะวาจาของมโหสถช่างทิ่มแทงพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนียิ่งนักเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้ที่ยังหลงไหลติดอยู่ในกามคุณไม่ว่าจะติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ยิ่งคิดถึงยิ่งโศกเศร้าเสียใจทุกข์ทรมานแสนสาหัสยิ่งนักขณะนั้นพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยพรรณนาถึงพระนางนันทาเทวีอยู่นั้นก็เกิดความโศกาอาดูลความอาลัยรักและความเสียดายพระนางต่างประดังเข้ามาสู่ห้วงพระหทัยแม้ว่าพระหทัยของพระองค์จะแข็งแกร่งสักปานใดแต่ในยามนี้กลับถูกความรักความสิเนหาหลอมละลายพระหทัยจนไม่มีเหลือเหมือนขี้ผึ้งลนไฟต้องอ่อนยวบลงเป็นธรรมดาแม้ความดำริแต่เดิมที่คิดจะฆ่ามโหสถก็พลอยจางหายไปจากพระหทัยกลายเป็นความอาลัยอาวรณ์ในพระนางแทนพระองค์ทรงมีพระอาการเศร้าโศกเป็นที่สุดแม้จะทรงกล้ำกลืนความรู้สึกนั้นไว้แต่ก็ไร้ประโยชน์ท้าวเธอทรงดำริแต่เพียงว่านันทาเอ๋ยป่านนี้น่ะเจ้าจะเป็นเช่นไรจะสุขหรือทุกข์หรือเป็นตายร้ายดีอย่างไรเนี่ยเว้นมโหสถซะแล้วพี่ยังไม่เห็นใครอื่นที่จะสามารถพาเจ้ากลับมาหาพี่ได้เลยมโหสถเฝ้าดูอาการของพระเจ้าจุลนีอยู่ตลอดเมื่อเห็นดังนั้นก็ทราบว่าบัดนี้ความหมายมั่นที่จะฆ่าตนได้หมดสิ้นไปแล้วคงมีแต่ความอาลัยในพระเทวีเท่านั้นมโหสถจึงทูลปลอบโยนพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะพระนางเจ้านันทาเทวีพระโอรสและพระธิดาตลอดจนพระชนนีของพระองค์จะเสด็จกลับมาหาพระองค์อย่างแน่นอนขอพระองค์วางพระทัยแล้วคลายจากพระอาการเศร้าโศกเถอะเพราะทันทีที่ข้าพระองค์กลับคืนสู่มิถิลานครแล้วกษัตริย์ทั้งหมดก็จะเสด็จกลับมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ฟังดังนั้นก็ทรงสบายพระทัยขึ้นแต่แล้วพระองค์ก็ทรงอดสงสัยไม่ได้ว่านี่ขนาดเราได้เตรียมการป้องกันปัญจาลนครไว้แล้วอย่างแน่นหนาเนี่ยอีกทั้งยังยกกองทัพใหญ่ทั้ง18กองทัพมาปิดล้อมพระนครนี้ไว้แต่ดูเถอะทั้งที่มโหสถก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ยังสามารถช่วยพระเจ้าวิเทหราชให้หนีไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้สักคนว่าวิเทหราชน่ะหนีไปแล้วและไม่ใช่ไปคนเดียวแต่ไปพร้อมกับไพร่พลอีกมากมายมีหนำซ้ำยังพาเสด็จแม่เทวีโอรสและธิดาของเราไปถวายวิเทหราชนั่นซะอีกน่ะช่างน่าอัศจรรย์จริงมโหสถน่ะรู้เล่ห์กลแห่งทิพมายาหรือไฉน

หรือเป็นเพราะรู้มนต์กำบังตากันแน่ครั้นดำริชนี้แล้วพระองค์จึงรับสั่งถามมโหสถว่าเจ้าน่ะบอกข้าได้ไหมว่าเจ้าน่ะรู้มนต์ทิพมายาหรือว่าเจ้าทำอุบายบังตาข้ากันแน่เหตุใดเจ้าจึงช่วยมิเทหราชให้หนีรอดไปได้นะมโหสถทูลตอบว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นธรรมดาของบัณฑิตผู้ฉานฉลาดย่อมจะเรียนรู้ทิพมายาเอาไว้เพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงเหล่านักรบหนุ่มของหม่อมฉันล้วนเป็นคนฉลาดชำนาญในการตัดช่องตัดทางพวกเขาช่วยกันขุดอุโมงค์ตามคำสั่งของหม่อมฉันเพื่อใช้เป็นเส้นทางกลับสู่มิถิลานครและบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยพระนางเจ้านันทาเทวีพระโอรสและพระธิดาตลอดจนพระชนนีของพระองค์ก็เสด็จหนีกลับกรุงมิถิลาไปตามอุโมงค์ที่ตกแต่งไว้ดีแล้วนั่นแหละพระเจ้าค่ะพระองค์คงคาดไม่ถึงสิว่าหม่อมฉันน่ะได้เตรียมการไว้ตลอดตั้งแต่ก่อนเข้ามาสู่แว่นแหวนของพระองค์เสด็จซ้ำโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าหม่อมฉันกำลังทำอะไรอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพระเจ้าวิเทหราชและเพื่อความปลอดภัยของหม่อมฉันเองนะการคิดหาทางรอดด้วยปัญญาอันชาญฉลาดและเพียรพยายามทำให้สำเร็จลงให้จงได้นี่แหละคือทิพมายาของบัณฑิตพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรอุโมงค์ที่มโหสถบอกว่าตนได้นำพระเจ้าวิเทหราชออกไปทางอุโมงค์นั้นพระองค์จึงตรัสกับมโหสถว่าแน่มโหสถเราใคร่จะดูอุโมงค์ที่เจ้าบอกเหลือเกินจะได้หรือไม่ล่ะมโหสถทราบว่าพระเจ้าจุลนีทรงมีประสงค์จะทอดพระเนตรอุโมงค์จึงกราบทูลว่าขอเดชะได้สิพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเชิญพระองค์เสด็จตามหม่อมฉันมาเถอะหม่อมฉันจะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่หม่อมฉันสร้างไว้ดีแล้วส่วนว่าเมื่อมโหสถได้นำเสด็จพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรภายในอุโมงค์นั้นแล้วจะมีแผนการอย่างไรอีกทั้งความโกรธแค้นของพระเจ้าจุลนีน่ะที่มีต่อมโหสถจะยุติลงหรือไม่โปรดติดตาม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการออกกำลังกายจะทำให้การสบายใจสบายเลือดลมในตัวเดินได้สะดวกลมภายในจะละเอียดถ้าลมภายในละเอียดใจก็จะละเอียดด้วยถ้าใจละเอียดการนั่งสมาธิก็ง่ายสุขจากสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆถ้าสุขจากสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแม้อยู่ตามลำพังก็มีสุขใจก็จะละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะมีประสบการณ์ภายในที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกกันค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยมีสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมา

แปลว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกอย่าขาดต้องมาบูชาข้าวพระให้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยท่านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์3วาระใหญ่เพื่อหลอมรวมดวงใจพุทธบริษัท4ในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมอริยประเพณีทอดกฐินไม่ให้มีวัดใดวัดหนึ่งตกค้างถือเป็นการค้ำจุนศาสนาทายาทและวัดวาอารามทั่วผืนแผ่นดินไทยบุญที่2พิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นการร่วมบุญสถาปนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแสงสีเสียงและห้องสัมมนาที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมศีลธรรมเผยแผ่ธรรมะและรองรับการประชุมพระสังฆาธิการรวมถึงผู้นำพุทธโลกในอนาคตค่ะและบุญที่3กฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ได้เน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญพร้อมทั้งเชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสร้างบารมีครั้งสำคัญนี้ซึ่งสร้างความตื่นตัวและอิ่มเอมใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสว่างไสวในชีวิตโดยเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นประทีปส่องสว่างนำทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเดินหน้าสร้างบารมีอย่างไม่ย่อท้อซึ่งบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยความสงบนิ่งและมหาปิติทั่วศูนย์กลางพิธีค่ะต่อมาหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทธรรมแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาก่อนที่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกด้วยความเคารพและความเลื่อมใสศรัทธาอันเต็มเปี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปค่ะบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟเพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานเพื่อเป็นกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ในการสร้างบารมีต่อไปทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลักการ

ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกค่ะได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน77คนจาก21สถาบันณห้องพุทธทางกูลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจังหวัดปทุมธานีซึ่งการอบรมได้แบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะได้แก่ช่วงฟังธรรมะช่วงอบรมการทำหน้าที่และช่วงสอบรอบผู้บริหารโดยน้องๆได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มนทรสิริธโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ความสำคัญและบทบาทของผู้บริหารงานเยาวชนตลอดจนเรียนรู้แผนงานขั้นตอนการดำเนินโครงการและการวางแผนจัดสอบในแต่ละจังหวัดโดยมีพี่ๆจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นวิทยากรค่ะนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงวันอบรม Final Course การจัดสรรซูเปอร์วิเซอร์เทคนิคการเชิญชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพร้อมกันนี้น้องๆทุกคนยังได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนเข้าสู่การสอบรอบผู้บริหารเพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศและร่วมสืบต่อความดีผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้ความดีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนค่ะได้พร้อมใจกันร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรบังอ่อนพลต้นและกัลยาณมิตรบัวทองโพสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีนิวสันและกัลยาณมิตรศรีเพ็ญพรแก้วแบร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยและกัลยาณมิตรนิพาพรพิมภาคเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรรัตนาสมภักดีนำกล่าวคำแผ่เมตตาค่ะในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮมได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮมเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรแคที่พรทิพย์สวัสดิ์และกัลยาณมิตรสุนิภาวินเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทางยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโก้จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ในโอกาสต่อไปค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้มาร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทางยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่1ได้แก่

กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาลิซาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรสมทบกฐินวัดพระธรรมกายประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบัววรมณีวันส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสนแมชิตต้อมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจัตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดในเดือนกันยายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้ร่วมกันรับชมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษ3 days meditation retreat for Spanish speakersเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่พูดภาษาสเปนได้ใช้เวลา3วันเพื่อพักกายพักใจเรียนรู้การทำสมาธิและค้นพบกับความสุขสงบภายในค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายพื้นที่โดยมีผู้เดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียรวมถึงผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกคนต่างมาด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้การฝึกสมาธิและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดูแลจิตใจของตนเองภายใต้แนวคิด Take 3 days for peace return renew หรือใช้เวลา3วันเพื่อความสงบแล้วกลับไปด้วยหัวใจที่สดใหม่โดยคณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้ต้อนรับชาวเม็กซิกันที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรมทุกท่านได้วางภารกิจและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันลงชั่วคราวเพื่อหันกลับมาให้เวลากับตัวเองผ่านการนั่งสมาธิการฟังธรรมการเดินจงกรมการฝึกผ่อนคลายร่างกายและกิจกรรมกลุ่มต่างๆซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้คือ UG5 Workshop โดยนำหลัก Universal Goodness 5หรือแนวทางแห่งความดี5ประการมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง UG5 ประกอบด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการทำสมาธิโดยเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่สามารถช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งต่อการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการพัฒนาจิตใจซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่าการฝึกใจให้สงบนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดรอบตัวการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบการพูดจาสุภาพการรู้จักรักษาเวลาและการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอดังนั้นกิจกรรม UG5 Workshop จึงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ช่วยเชื่อมโยงการปฏิบัติธรรมเข้ากับการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถมองเห็นแนวทางที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้กลับไปฝึกฝนต่อได้หลังจากจบโครงการนอกจากนี้ทุกท่านยังได้มีโอกาสพบพระอาจารย์และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติธรรมพร้อมสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำสมาธิทำให้แต่ละคนได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของตนเองโดยบรรยากาศตลอดทั้ง3วันเต็มไปด้วยความสงบความเป็นกันเองและรอยยิ้มผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศและต่างวัฒนธรรมได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพในฐานะกัลยาณมิตรโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมจากเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบีย
ต่างได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติธรรมร่วมกันแม้จะมาจากต่างภาษาและวัฒนธรรมแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านการฝึกสมาธิและการสร้างความดีดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรม 3 Day Meditation Retreat for Spanish Speakers ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมาร่วมกิจกรรมเป็นเวลา3วันแต่เป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งการฝึกสมาธิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความดีในชีวิตประจำวันผ่านหลัก UG5 ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดชลบุรีอันดับ6จังหวัดอุดรธานีอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดแพร่และอันดับ10จังหวัดมุกดาหารค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบิสเปนอันดับ6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนเชพึงทำธุระให้เหมาะสมกับเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญจ้ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวการสร้างบารมีอีกตอนหนึ่งฟังแล้วก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจในการสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปแค่ชื่อตอนในวันนี้ก็กระแทกใจแล้วนะขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนฝันในฝันอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่สะเทือนระดับโลกธาตุภาคหนึ่งเตรียมเชิญจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ้ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ้ะ
2: ทั่วโลกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้า

0: วันนี้มีลูกๆสำนักสาธารณูปการมาเข้าโรงเรียนด้วยไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะสำนักสาธารณูปการมีการรับบุญโดยรวมคือการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างเลยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าแต่ศาสนสถานเท่านั้นหากรวมถึงการทำวัดให้สะอาดด้วยร่มรื่นสะดวกสบายสร้างสิ่งที่จำเป็นรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่นะจ๊ะไว้ดีทีเดียวซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนในวัดภายใต้ภารกิจพัฒนาและรักษาสถานศาลเพื่อรองรับการสร้างบารมีและการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกและที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนสะอาดตาพาสบายใจเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆนั่นเองไอ้ใช่บอกใช่หน้าที่ของโลกสำนักสาธารณูปการที่เช่น 1. ดูแลรักษาอาคารหลักให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาอาคารหลักอาคารอะไรบ้างเนี่ย
1: สภาธรรมกายสากลวิหารหลวงปู่วิหารหลวงพ่อแล้วก็เจดีย์เยอะแยะเลยครับอาคารทุกหลัง
0: โอ้เสียงมาแถวๆนี้นะโอ้สุดยอดดูแลรักษาอาคารหลักพร้อมใช้งานตลอดเวลาและเตรียมสถานที่จัดงานบุญด้วย 2. ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคารหลักโดยเฉพาะยิ่งมหาวิหารพระมงคลทิพย์นีสดจันทสโลและมหาวิหารคุณยายจาร 3. ปรับปรุงพื้นที่สนามลานจอดถนนทั้งขุดดินถมดินและราดหญ้า 4. โอ้โหทำแบบเยอะจังเลยเนี่ยดูแลการสร้างซ่อมได้งานโครงสร้างสถาปัตย์ดูแลภาพรวมงานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ 5. ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์โหทั้งสร้างทั้งซ่อมเลยเนาะและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทำของเก่ากลายเป็นของใหม่ 6. ผลิตและติดตั้งวัสดุโลหะหล่อเทียนโคมากะประทีปจะซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างขององค์กรแต่ดูแลระบบเพชรพลอยรวยนะแล้วก็ทำความสะอาดสุขภิบาลก้าวดูแลต้นไม้แต่อนุบาลจนถึงต้นใหญ่สิบดูแลพื้นที่ศูนย์กลางพิธีงานบุญได้ความสะอาดและจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่11จุดพลุในพิธีสำคัญต่างๆของวัดพระธรรมกาย 12. เฟ้นหาและดูแลเด็กอาสาสมัครซึ่งมีตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อมาฝึกรับบุญดูแลศาสนสถานต่อไปในอนาคตสำนักนี้ทำไมงานเยอะนะลูกๆสำนักสาธารณูปการยังเป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของการจัดงานบุญทั้งภายในและภายนอกวัดไม่ใช่เฉพาะภายในวัดเป็นผู้เริ่มต้นก่อนเลยเราต้องเตรียมสถานที่ให้ทุกทีมาจัดงานต่อได้อย่างเช่นงานบุญ22เมษายนที่ผ่านมาลูกๆสำนักสาธารณูปการใช้เวลาเตรียมงานนานถึง2เดือนนี่แค่เตรียมนะพอทำงานเสร็จก็เก็บงานอีกเก็บงานนานเกิน1เดือนเต็มโอ้รวมเป็น3เดือนเนี่ยทั้งเตรียมงานทั้งเก็บงานซึ่งต่อสายความร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังคนทั้งสำนักสำนักนี่เหนื่อยเหน็ดแต่ไม่และชักชวนบุคลากรในวัดสาธุชนมาร่วมด้วยช่วยกันจึงสำเร็จได้นี่งานในวัดเนอะส่วนงานบุญภายนอกวัดลูกๆสำนักสาธารณูปการก็ยังมีส่วนแห่งบุญอีกหลายๆบุญ โอ้ไปหมดเลยเนาะวัดในวัดเช่นบนเส้นทางธรรมยาตราได้รับบุญปูผ้ากระสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าปักธงตลอดเส้นทางทำแนวปูเสื่อปูผ้าแดงเตรียมสถานที่ศูนย์กลางพิธีดูแลระบบเพชรพลอยและสุขอภิมานบุญเตรียมงานวันออกพรรษาและลอยกระทงณพุทธอุทยานนานาชาติหนองคายเป็นต้นเดี๋ยวว่ามีงานที่ไหนไปเกี่ยวข้องกันแน่หมดโอ้ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของน้ำนักสาธุรณูปการที่จะช่วยให้ทุกคนสะดวกสบายในการสร้างบารมีเพราะสามารถใช้งานสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดกังวลจะได้ทำภารกิจงานบุญของตนเองได้อย่างเต็มที่และปฏิบัติทำกันอย่างมีความสุขนี่จ้ะงานหน้าที่ของสำนักสาธารณูปการแล้วลูกยังรู้แต่เป็นผู้เสียสละอุทิศตนมาช่วยกันสร้างและตอนนี้ก็ถึงยุคการดูแลรักษาอาศัยรองรับงานบุญต่างๆซึ่งภารกิจลูกๆเบื้องหลังนี้ก็หนักหนักกันทั้งนั้นเลยดังนั้นทุกครั้งที่ลูกๆช่วยกันซ่อมแซมดูแลทำความสะอาดศาสนสถานนี้บุญจะเกิดขึ้นกับลูกทุกครั้งซึ่งจะได้รับอานิสงส์คือจะมีจิตใจที่งดงามจิตใจที่ดีดีรูปร่างก็ได้สัดส่วนนี่นะโอ้เรียกว่ารูปร่างเป๊ะใจก็งามผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใสนี่นะรูปร่างก็ดีผิวก็ผ่องใสนี่นะแล้วก็จะมีอาภรณ์คือเรื่องประดับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยงดงามประณีต จะได้พบเจอแต่สิ่งที่น่าเรื่อลมนี่จะอานิสงส์เนาะจะไปที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับให้เกียรติอย่างดีเยี่ยมยังไม่พอจะถึงพร้อมได้รูปสมบัติรูปที่งามงามงามนี่นะจนไม่มีใครกล้าจัดการประกวดเลยจะประกวดในงานนางงามไม่กล้าพอเจอรูปสมบัติอย่างนี้นี่นะพอเจอแล้ว

ไม่จัดเลยนี่จ้ะมีทรัพย์สมบัตินี่ทั้งรูปสวยรวยทรัพย์มีคุณสมบัตินี่รูปสวยรวยทรัพย์นักวิชามารยาทชาติพอดีมีศีลนำติดตามข้ามภพข้ามชาติเลยเพราะฉะนั้นครูวิทยาก็ถือโอกาสนี้อนุโมทนาสาธุการด้วยนะจ๊ะครับลูกๆสาธารณูปการทุกคนจ้า

0: โอ้สำนักอะไรนะสร้างเรื่อยไป
1: สร้างบุญไปเรื่อย
0: จดหมายจากพระราชา

ได้ที่ปากหวานโอ้รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่จะเทือนระดับโลกธาตุภาคหนึ่งนี่แค่ภาคหนึ่งเปิดรายการด้วยการเวลาแห่งชีวิตนักสร้างบารมี

0: เอ๊ะไปเอาแว่นมาใส่ทำไมนะ
1: การเวลาผ่านไปมาหลายปี
0: ไม่นะจันไม่แต่ภาพว่านมวิศวะรูปหล่อขับ BM เลยต้องเห็นตอนนั้นไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะโอ้หนุ่มรูปหล่อขับ BM เลยนะฟังอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนอนไม่หลับกราบกราบหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกรมพระภาวนาธรรมวิเทศภูเบศชนาพินโยผู้ช่วยเจ้าวาดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสาอารณูประการประธานที่ปรึกษาตุดงศาล้านนาครับนี่เนาะ

0: ตอนขับ VM โอ้เอ้ยมันก็ผ่านไปแล้วเนาะหลวงพ่อครับนี่ท่านเรียกเนาะตำนานไม่ได้เขียนด้วยหมึกแต่เขียนด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ผมน่ะผมเดียวเนาะหลวงพ่อครับตำนานไม่ได้เขียนด้วยหมึกที่เขียนด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แต่นั้นข้อมูลต่อไปนี้ที่ผมได้เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหลักของวัดพระธรรมกายที่รู้แล้วหัวใจจะพองโตไปตลอดกาลก่อนหนึ่งนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนผมเป็นคนหล่อเพื่อสวรรคโลก
1: คนหล
0: ่อ yes นี่ไม่ใช่โลกธรรมดาโลกสวรรค์นี่เขาเรียกว่าสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนี่สุโขทัยจ้ะมีพี่น้องทั้งหมด4คนเพื่อโอกาสในการศึกษาที่ดีสุดโยมพ่อจึงส่งให้มาเข้าเรียนหนึ่งเทมแต่อายุ12ขวบนี่เนาะโดยโยมพ่อตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่ให้ผมกับน้องสาววัย9ขวบ12ขวบ9ขวบอยู่ด้วยกันซึ่งซื้อบ้านหลังใหม่หลังเบลเลย12ขวบกับ9ขวบพี่น้องอยู่ด้วยกันใครๆก็ต้องถามว่าทำไมปล่อยเด็ก10กว่าขวบอยู่บ้านกันแค่2คนนี่แต่จุดนี้เองครับคือบทฝึกการเป็นผู้นำครอบครัวตั้งแต่อายุ12ที่โยมพ่อพยายามถ่ายทอดให้ผมนี่นะเพื่อฝึกความรับผิดชอบผมในเวลาอันรวดเร็วโอ้ฝึกกันตั้งแต่12ขวบเพราะผมต้องดูแลบ้านดูแลน้องสาวที่กำลังมาเรียนด้วยกันที่กรุงเทพและที่เหนือความคาดหมายไปก่อนนั้นโยมพ่อจะให้เงินผมไว้เป็นก้อนเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดให้กับลูกที่อายุ12ขวบผู้นำครอบครัวจ้าฝึกการบริหารค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าเงินมีไว้ใช้จะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปแล้วจะไปหาบิดามารดาที่ไหนนี่นะเงินในมีไว้ใช้ใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปหมดแล้วก็มาขอพ่อแม่ใหม่นี่ถ้าเป็นเด็กคนอื่นอาจจะถลุงใช้กันเต็มที่ไปเลยแต่สำหรับผมดูนะผู้มีบารมีจะสอนตัวเองได้กลับสอนตัวเองได้ว่าเราเนี่ยจะใช้เงินเท่าที่ยมพ่อให้เท่านั้นส่วนที่เหลือจะบริหารให้เหลือด้วยเพื่อฉุกเฉิน12ขวบคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับเงินเยอะๆอย่างเงี้ยนี่จ้าความหล่อในวัยเด็กของผมเติบโตมากับบทฝึกการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบครับนี่เดี๋ยวเราจะเห็นความหล่อวัยเด็กนะ

0: นี่คนหล่อก็ทำหน้าเฉยๆ
1: ใช
0: ่
1: เลย
0: โอ้โหฮะใครๆก็ว่ามันก็หล่อปกติอยู่แล้วโอ้นี่นะโอ้นี่เลยทำเป็นโมนเฉยๆนี่นะโอ้

0: ไม่กี่นาทีซึ่งความเก่งตรงนี้เองที่ทำให้ผมชะล่าใจแล้วคิดว่าระดับเรายังไงยังไงก็ต้องสอบติดคณะวิศวะแน่นอนโดยความชะล่าใจแต่ว่าผมไม่ยอมไปสำรวจสนามสอบล่วงหน้าวันสอบจริงจึงหาห้องสอบไม่เจอกว่าจะเจอเจอไหม
1: เจอ
0: ก็เริ่มสอบกันแล้วคือต่อให้เพื่อนสอบก่อนนี่แหละครับผลของการชะล่าใจจนไม่เผื่อเวลาเลยไม่ว่าเข็มนาฬิกาไม่เคยรอคนเก่งที่มาไม่ทันผมจึงทำข้อสอบไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยทั้งตื่นเต้นทั้งลนทั้งลานแต่ขอโทษขออภัยผลลัพธ์สุดท้ายก็ติดวิศวะโยธาที่มอเกษตรซึ่งใครจะรู้บ้างว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาคือลิขิตแห่งฟ้าที่พัดพาชีวิตผมให้กลายเป็นนิสิตเกษตรรุ่นน้องของในบัดดลเพราะตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครมาอยู่ได้เพราะว่าที่นี่มีแต่คนหล่อๆ

พราะผมสอบได้โยมพ่อก็เลยจัดเต็มเรียนรถหรูให้ทุกปีเลยปีละคันจากใดผมขับแค่รถโฟกพอก็เรียนปีหนึ่งโยมพ่อก็ถอยรถให้ครับผมมีชีวิตสุขสบายสไตล์ลูกรักของพ่อเรื่อยมาจนก่อนจบปี3เป็นโปสเตอร์ชวนอบรมธรรมทายาทผมไม่เลงเลแม้แต่วินาทีเดียวอยากจะไปให้จงได้เพราะผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กแต่เหตุให้ผมจึงขับ BMW ไปสู่รู้จักปฏิบัติธรรมนี่สู่รู้จักปฏิบัติธรรมในยุคนั้นวันที่ผมเดินทางมาถึงเป็นครั้งแรกนี่จ้ะพอมาถึงก็เห็นแต่ทุ่งนาฟ้าโล่งที่สุดแสนจะทุรกันดารเห็นแล้วว่าถ้าแต่ชีวนำธรรมทายาทใส่ชุดขาวนั่งสมาธิบนเสื่อที่รองด้วยฟางท่ามกลางความร้อนระอุฉะนั้นผมยังค่อยย่องเข้าไปนั่งสมาธิด้วยโดยมีพนักงานต้อนรับเป็นเจ้าตูบน้องหมาคดีขานก็มาต้อนรับนี่เนาะพอผมนั่งหลับตาได้สักพักทันใดนั้นเจ้าตูบจะไม่ได้อาบน้ำมานานทั้งตัวทั้งปากมันเนี่ยกลิ่นก็ระเหยมาก็ตกหลุมรักผมเข้าอย่างจังนี่นะขณะที่ผมนั่งหลับตาเห็นก็มันตกหลุมรักเลยมันค่อยๆเดินมาอย่างสงบสงเงี่ยมสง่างามเลียแก้มผมแบบ

0: หล่อขนาดไหนนี่ซึ่งตอนนั้นผมจะไล่กับกลัวเสียงดังจนคนที่นั่งสมาธิอยู่จะแตกตื่นจึงก็ได้แต่นั่งให้น้องหมาเลียแก้มด้วยความรักไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกนั่งผมก็รีบพุ่งตัวก็ไปกราบหลวงพ่อตาชีโวแล้วขอมาเข้าโครงการในสัปดาห์ถัดไปพนักงานตอนรับไปตอนรับเรียบร้อยแล้วช่วงเข้าอบรมก็ได้เจอหลวงพ่อธรรมชโยครั้งแรกทำให้หัวใจผมระทึกกึกก้องด้วยพลังแห่งความเงาเงาเป็นเลื่อมเลื่อมแล้วก็ใส
1: เลื่อมใส
0: ใช่พระรูปนี้แหละที่เราตามหาในผมกำลังก้มกราบที่เพิ่มหลวงพ่อก็ทักว่าเปื้อนเปื้อนเปื้อนนี่เนาะแต่ผมก็กราบจนครบ3ครั้ง
1: สาธุ
0: นี่ท่านบอกเปื้อนเปื้อนเปื้อนแต่ว่าผมปลื้มปลื้มปลื้มพอจบโครงการกลับไปเรียนต่อวิชาออกแบบโครงสร้างซึ่งเป็นวิชายากระดับมหาโหดโคตรหินเพราะตั้งนานมีสอบผ่านแค่คนเดียวดังนั้นตกระเนระนาดจากการที่อาจารย์เขี้ยวกรามเกณฑ์ทุกคน มีความรู้จริงอย่างหนักสุดท้ายผมและเพื่อนเกือบทั้งคณะต้องอ่านแล้วอ่านอีกเพื่อสอบซ่อมแล้วซ่อมอีกถึง2ครั้งกว่าจะผ่านซึ่งก็เป็นการดีนะครับเพราะถ้าผมเจอโจทย์ที่ง่ายเกินไปผมจะเอาความรู้ที่ไหนไปก่อสร้างงานระดับโลกโอ้มีเหตุผลอ่ะนี่เตรียมงานตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเนาะเป็นการเคี่ยวและเคี่ยวอีกของอาจารย์ในวันนั้นเราก็จะรู้ว่าผมต้องใช้วิชานี้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างระดับตำนานสถานโลกในการอนาคตอันไกลและในปีพุทธศักราช2516ผมก็ฝ่าด่านทดสอบทุกบทจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครับนี่ดูสิหล่อขนาดไหนขนาดยังไม่ยอมยิ้มนะนี่ยังหล่อขนาดนี้เนาะนี่จากวิศวกรรมบัณฑิตหล่อขนาดไหนภาพความทรงจำเดือนวานท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่นมีโยมแม่พี่สาวน้องสาวพี่ชายและก็ผมครับนี่ภาพประวัติศาสตร์หลังจากเรียนจบผมก็มากราบคุณยายอาจารย์ว่าจะบวชตามประเพณีแล้วก็จะไปบวชที่บ้านจังหวัดสุโขทัยแต่คุณยายบอกว่าให้ไปบวชที่วัดปากน้ำพอบวชแล้วหลวงพ่อธรรมชโยก็บอกว่าเบื้องต้นให้ไปอ่านพระไตรปิฎกให้จบก่อนพระไตรปิฎกมีกี่เล่มไปอ่านให้หมดอ่านจบแล้วค่อยศึกไปเป็นมหาเศรษฐีที่รวยสุดในจังหวัดสุโขทัยเพราะตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านจะบวชนานแค่ไหนนะผมรับฟังแล้วผมไม่ยอมยิ้มเลยเพราะผมจะบวชต่อนี่พูดไปถูกใจแล้วไม่ยิ้มเลยนี่ผมก็ไม่ยอมยิ้มเลยแต่ที่นายได้พอบวชไปบวชไปมโนปณิธานการสร้างบุรีมันแน่วแน่จนไม่อยากศึกแล้วยังในช่วงออกพรรษาแรกผมก็ได้ไปเดินทุดงกับหลวงพ่อธรรมชโยที่เมืองกาญจนบุรีร่วมกับพระนักปฏิบัติที่มาจากที่ต่างๆประมาณ50รูปซึ่งแปลกมากที่เด็กๆที่ติดตามพระมาจากที่ต่างๆคือท่านสังเกตเห็นว่าแปลกเด็กๆที่ติดตามพระจากที่ต่างๆที่มาอบรม ชอบมาล้อมหน้าล้อมหลังหลวงพ่อธรรมชโยแม้จะเป็นเด็กหัวโจกซนเซียนมาจากไหนหลวงพ่อก็สามารถจับนั่งมาธิหมดและเหตุการณ์ที่แสนประทับใจเกี่ยวกับการสอนของหลวงพ่อในช่วงบุกเบิกที่มีกุฏิ5หลังที่หลวงพ่อธรรมะใจเยือกแสนจะใจดีอุ้ยไม่ได้ผมอาศัยอยู่หลังเดียวกับท่านขณะที่ผมกำลังดื่มน้ำอึกอักหลวงพ่อก็สอนผมด้วยวิธีการสุดละมุนแบบไม่รู้ตัวคือหลวงพ่อยิ้มแล้วก็ถามว่าท่านชนะดื่มน้ำไปกี่องค์แล้วเพราะผมดื่มน้ำเสียงดังมากอะไรจะได้จำมาขนาดนี้เลยจนตอนหลังต้องมาหัดดื่มน้ำใหม่ให้มันค่อยๆไหลเข้าคออย่างละมุนละไมไม่ให้มีเสียงเพื่อป้องกันการสำลักและเพิ่มความสุภาพแต่ก็จะผมจะหัดได้กับหมดไปเป็นองค์เอาองค์เลยครับแต่ว่าชีวิตตอนนั้นมีความสุขเหลือเกินจึงทำให้แม้ผมจะอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระวินัยกับพระสูตรจบแต่ผมก็ไม่ยอมอ่านพระอภิธรรมเลยเพราะขอจบแล้วต้องศึกจนยอมพ่อมาตามแล้วตามอีกก็บอกท่านไปว่ายังอ่านไม่จบเออมีเหตุผลนะมีเหตุผลทำให้ยอมพ่อคอยนานถึง3พรรษา3พรรษาก็ไปตอบท่านงั้นจนยอมพ่อชักยั่วแล้วเลยถามว่าจะเอาไงลงน้ำแข็งก็ยกให้แล้วให้หมดจะไปเรียนต่อเมืองนอกไหมนี่ไปเรียนเมืองนอกไหมหรือจะแต่งงานจะไปขอเจ้าสาวให้นี่แหละครับความสุขของโยมพ่อผู้เป็นเศรษฐีที่ยื่นข้อเสนอที่เพียบพร้อมแต่ลูกกลับเมินจะมาถึงพรรษาที่8เนี่ยบูรพ์แปดพรรษาโยมพ่อก็ใจอ่อนเริ่มเข้าใจแล้วก็มาเยี่ยมซึ่งที่แปลมาโยมพ่อก็ตามข่าวแต่ยังไม่ยอมมาตามข่าวมาตลอดพอผมเริ่มงานแรกจากการลุยสร้างกำแพงศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมติดตามข่าวว่าลูกชายตลอดนี่เนาะทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มเฉลี่ยวันงาน14ถึง18ชั่วโมงนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะในยุคแรกๆที่สร้างมันเหนื่อยหนักมากไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางวันก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ทำงานนะเอาเรื่องเนาะได้ใช้วิชาวิศวโยธาที่เรียนมาคุ้มค่าสุดๆในออฟฟิศสนามเล็กๆไหนดูสิออฟฟิศสนามเล็กๆขนาดดูแล้วด้านหลังยังหล่อเลยผมนุ่มเทแล้วตั้งอยากเห็นแบบอยู่ในออฟฟิศสนามเล็กๆแห่งนี้ทุกวันครับอย่าลืมไปนอนบ้างนะบรรยากาศการก่อสร้างในยุคนั้นครับนี่ยังโล่งโจ่งเลยนะ

จากเส้นสายบนแบบร่างสู่กำแพงประตูศูนย์วิจักปฏิบัติธรรมก็เริ่มก่อสร้างกันนี่จ้ะผมภูมิใจมากปลื้มมากปิติมากที่ได้เป็นผู้สร้างทุกสิ่งครับ

น่าจะได้ว่าพวกเราไม่ได้มีโอกาสเห็นตอนยุคเริ่มบุกเบิกจะเห็นว่าโอ้มันทรหดอดทนมากเพราะนั้นทีมงานก่อสร้างนี่จะเหนื่อยเหน็ดแต่ไม่เหนื่อยหน่ายเหนื่อยหนักเลยเดียวเหนื่อยหนักเหนื่อยเหน็ดนี่จะสร้างทุกสิ่งจนเสร็จยมพ่อพูดด้วยความเป็นห่วงว่าชาวบ้านก็กินข้าววันละ4 มื้อ 5 มื้อยังไม่ทำงานหนักเหมือนท่านเลยท่านต้องดูแลสุขภาพด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงชุดบุกเบิกเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องโอ้โหตลอดอดทนกันมากเลยในยุคนั้นเราทำงานกันหนักมากอีกทั้งกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ยากมากแต่ในการจะตัดสินใจซื้อเครื่องมือใหญ่ๆสำหรับก่อสร้างจึงใช้นโยบายที่ระทึกใจ4 สเต็ปจากหลวงพ่อคือ1ขอรับบริจาค2ถ้าไม่มีใครบริจาคก็ขอยืมก่อน3ถ้าไม่มีให้ยืมก็ขอเช่าก่อน4ถ้าไม่มีให้เช่าก็จะขอซื้อรอไว้ก่อนก็ยังไงก็ไม่ซื้อคือทีมก่อสร้างนั้นทรหดจริงๆทั้งทีมเลยครับผมที่ผมย้ายจากวัดปนน้ำมาอยู่วัดประจำการใหม่ๆได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากการช่วยดูช่างสร้างกุฏิรุ่นที่2ช่วงสร้างกุฏิ8 หลังกุฏิหลัง1ประตูวงกบ9 ห้องน้ำมันเอียงไปประมาณ1 เซนพวกช่างก็ถามว่าจะเอาไงเดี๋ยวความเร่งของงานผมก็ออกผ่านไปก่อนจึงทำให้เวลาจะปิดประตูต้องออกแรงนิดหนึ่งเพื่อให้มันดังกึ๊บแล้วปิดได้

แล้วสุดท้ายกติเล็กนี้ผมก็อยู่เองเลยพอจะเข้าน้ำทีไรอ่ะเสียงเปิดประตูที่ใครได้ยินเสียงนั้นกึ๊บกึ๊บแต่ผมเขาได้ยินว่าเอ้ยช่วยช่วยเหมือนด่าความช่วยของเราเรื่องนี้เลยสอนผมรู้ว่าทำกรรมยังไงก็หนีไม่พ้นถ้าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยแม้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องให้ดีกว่าดีที่สุดเพราะงานระดับโลกไม่ได้สร้างมาด้วยความฟุ้งแต่สร้างจากความเนียบเฉียบเป๊ะทุกตารางมิลลิเมตรจนผมต้องร่ายกลอนเป็นบทเรียนสอนใจว่าเสียงดังกึบกึกดังดังฟ้าฟาดใจจะขาดเพราะปล่อยผ่านจนไหลหลงถ้าพลาดผิดรีบปรับให้เที่ยงตรงจุดประสงค์ต้องให้ดีที่สุดเอ้ยโอ้โหนี่แต่งเก่งเนาะเก่งทีเดียวนี่การก่อสร้างกุฏิรุ่นที่สองจำนวน8หลังในยุคบุกเบิกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตนี่การสร้างบารมียุคบุกเบิกหลังนี้ยังไม่เสร็จนี่เดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อน

0: เห็นแล้วก็น่าปลื้มเนอะ
1: คร
0: ับ เนี่ยเริ่มเตชีวิตใจในการสร้างบารมีมา
1: คร
0: ับ บุกเบิกสร้างวัดเลยแม้กระทั่งบัดนี้เนี่ย
1: คร
0: ับนี่จ้ะน่าปลื้ม
1: สาธุ
0: แล้วพ่อครับผมมีเรื่องราวที่ตื่นเต้นระดับเจาะลึกการก่อสร้างอีกเยอะเลยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าผมเจอสักอะไรจะผ่านไปด้วยวิธีการที่โลกตะลึงขนาดไหนโปรดติดตามตอนต่อไปแต่ไม่ใช่วันนี
1: ้
0: นี่นะใช่ถ้าวันนี้ผมจะบอกงี้ครับ

เป็นไงบ้างจ๊ะหลวงพี่เนี่ยดูตอนนี้นะก็นึกถึงตัวเองไปด้วยนะเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยเราได้มีโอกาสเนี่ยมีส่วนร่วมบุญกับงานของสาธารณูปการเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาดูพวกเนี่ยมันจะนึกถึงภาพสมมติว่าหลวงพี่เนี่ยถ้าเดินจากหน้าวัดมานะถ้าเดินผ่านโรงหล่อสำริดก็จะนึกถึงภาพของตัวเองว่าตอนนั้นที่เราช่วยวางระบบงานหล่อพระเดินไปเจดีย์ก็จะเห็นภาพว่าโอ้ตอนเราอยู่ห้องไอออนเพจติ้งเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนเป็นเดือนๆเนี่ยเราก็จะภาพความทรงจำมันจะปลื้มและปิติใจต้องตรวจรับแคดดิ้ง3ปีตอนกลางคืนอย่างยาวนานซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าความสำคัญจะมีมากขนาดนี้แต่พอเราได้ตามลึกถึงกระปื้มเดินไปหน้าวัดเจอวิหารยายโอ้ก็นึกถึงภาพที่ตอนที่เราติดหลังคา1คืนจะสร้างประวัติศาสตร์ของโลกนี้มันจำได้แม่นนะกลับมาที่วิหารหลวงปู่มาเจอจักรแก้วโอ้เราก็มีส่วนในการทำให้จักรแก้วปรากฏในสายตาชาวโลกเดินไปนู่นอาคารภาวนาโอ้เรานี่มีส่วนทำแคดดิ้งอาคารภาวนาอีกเยอะนะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ไปต่อเวลาเรามีไม่มากอยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของการทำงานเป็นทีมของเครือข่ายคนดีดูนะคำถามก่อนว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องมีเครือข่ายคนดีด้วยจำเป็นไหมเราก็ทำเราก็ได้นะหมู่คณะก็ใหญ่แล้วนี่ทำเยอะแยะก็ทำไมต้องสร้างเครือข่ายคนดีด้วยคำถามเนี่ยคำถามเนี่ยสำคัญนะทำไมนึกไว้ในใจนะจ๊ะเดี๋ยวจะค่อยเฉลยไปด้วยกันคือความสำคัญที่ต้องมีเครือข่ายคนดีเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างมากถ้าเรามองภาพรวมนะจ๊ะภาพรวมระดับไหนภาพรวมอย่างน้อยๆก็ในระดับประเทศอะถ้าเราเข้าใจภาพรวมนั้นก็จะเข้าใจถึงภาพของวัดพระธรรมกายในหลายๆเรื่องแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องมีเครือข่ายคนดีสมัยหนึ่งนะนานมาแล้วตอนปีนั้นก็ประมาณปี3 31 32อ่ะตอนนั้นหนูพี่จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่นะจ๊ะ

พื่อนก็มักจะมาถามหลวงพี่บอกว่านี่กำพลทำไมต้องไปวัดพระธรรมกายบ่อยจังวัดนี้เขาใหญ่อยู่แล้วเขารวยอยู่แล้วนะเราไม่อยากไปอ่ะหลายๆคนชอบพูดอย่างเงี้ยแหละไม่รู้ปัจจุบันมีคนพูดแบบนี้ป่ะนะนะ

มีเวลานั่งฟังก็นั่งเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามีความจำเป็นยังไงแล้วหลวงพี่ก็ถามเขานะบอกว่าอ้าวเรานายกับเรามีความเข้าใจตรงกันอย่างหนึ่งจริงไหมว่าเราก็อยากเห็นสังคมเนี่ยมีความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขจริงไหมตรงกันไหมอ่ะตรงกันแล้วนายคิดว่าสังคมจะเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราควรจะมีคนดีในสังคมจริงไหมเราควรจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ดี 1% พอไหมพอไหมจ๊ะโห 1% กับ 99% มันไม่พออยู่แล้วเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีคุยไปคุยมาก็บอกเอาไม่มากก็หวังน้อยนะเอาสัก 30%1 ใน 3 30% 1ใน 3ประมาณนี้แต่ 30% นี่นะพอมันดูตัวเลขโดยรวมนี่คนมี60ล้านนะตอนนี้60กว่าล้านนะ60ล้านคนนี่ 30% นี่ก็ตกที่ประมาณ18ล้านนะคน18ล้านคนนี่ต้องทำให้เขาเป็นคนดีนี่เราจะทำทีละกี่คนดีอ่ะถ้าเราทำทีละ100 คนนี่18ล้านนี่เราจะทำเมื่อไหร่โอ้โหทำกันตายแล้วเกิดใหม่ไม่ครบเลยนะจ๊ะแล้วทำทีเดียวหรือเปล่าการอบรมหล่อหลอมคนต้องมีกิจกรรมซ้ำๆซ้ำๆเห็นไหมมันยากตอนนี้มันยากเสร็จปุ๊บวัดพระธรรมกายก็พยายามจะทำให้สุดความสามารถเนี่ยก็เอาสักหลักหมื่นหลักแสนคือพยายามนะแล้วจะพยายามทยานไปถึงหลักล้านให้ได้เรื่องตรงนี้ยังแต่แสนหนึ่งหลักแสนนี่นะมันใช้ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งนี่เยอะนะอาแสนหนึ่งลองคิดดูนะโดนใช้สติปัญญาคิดกันตอนเนี้ยสมมติว่าเราตั้งตัวเลขที่แสนหนึ่งมาถึงปุ๊บนี่เราต้องเลี้ยงข้าวเขาใช่ไหมให้เขาหิวไม่ได้ให้เขาอดอยากไม่ได้เดี๋ยวปฏิบัติตามมันไม่ได้100,000เอาตีว่าคนละ20 บาทต่อมื้อแสนคนนี่ก็2 ล้านนะมื้อละ2 ล้านมาถึงวัด1 วันก็ให้2 มื้อก็4 ล้านบาทค่ารถสมมติเราคิดตีเฉลี่ยจะใกล้จะไกลเอาสักคนละ200แสนคนก็ตก20 ล้านเฉพาะค่าข้าวค่าอาหาร100,000ต่อ24 ล้านเห็นไหมจ๊ะ24 ล้านถ้าเรา200,000เท่าไหร่จ๊ะตัวเลขกลมๆอติว่า50 ล้าน200,000คน50 ล้านโดยที่ยังไม่ทำอะไรเลยนะแค่ค่าข้าวกับค่ารถมันเยอะไหมล่ะมันเยอะแล้วนี่ที่ผ่านมาวัดจำกายหลายงานก็หลักแสนหลักหลายแสนมาถึงแล้วนะโหเพราะฉะนั้นนี่ค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงๆเนี่ยคำว่ารวยเนี่ยคือมีมากจนเหลือแล้วก็เป็นเศรษฐีจริงไหมก็รวยแต่จนคืออะไรจนคืออยากจะใช้แล้วมันไม่มีอันนี้คือจนส่วนวัดพระธรรมกายจริงๆแล้วมันก็ไม่รวยแต่มันก็ไม่จนนะคือพอมีพอใช้มีมาก็ใช้ไปมีใช้ไปแต่งานมันใหญ่เราต้องใช้เยอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้รวยแล้วจริงๆมันน่าจะมีคนมาช่วยด้วยจริงไหมเพราะว่าแหมอุตส่าห์ทำอย่างขนาดนี้มันน่าจะมีงบจากไหนลอยมาบ้างก็ดีนะจะได้ไม่ต้องหางบเองไงก็คุยเข้าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจใหม่นะเจ้าว่าหลวงพี่ก็บอกเขาในว่าไม่ได้รวยหรอกเจ้าแต่เนื่องจากว่าอุดมการของวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อวัดประจำหมู่บ้านไงถ้าเป็นวัดประจำหมู่บ้านมีศาลานั่งได้500ถือว่าใหญ่มากแล้วนะ 1,000 นี่เกินเลยเกินกำลังแล้วถ้าเป็นวัดประจำหมู่บ้านใช่ไหมมีลานจอดรถนิดเดียวก็แค่จอดสัก100 คันก็ดีแล้วแต่วัดพระธรรมกายเนี่ยเจตนาเขาสร้างมาเพื่อจะฟื้นฟูศีลธรรมไงฟื้นฟูศีลธรรมต้องการจะปลูกฝังคุณธรรมต้องการจะยกระดับศีลธรรมของคนในชาติไงงานก็เลยใหญ่ไงเพราะ
พราะนั้นมันที่มันใหญ่ไม่ได้ใหญ่เพราะมันอยากจะใหญ่นะ

แต่มันใหญ่เพราะความจำเป็นด้วยเหตุผลนี้ไงคราวนี้ถ้าเรามองดูนะเรามองดูอีกนิดหนึ่งว่าแหมทำตั้งหลักแสนนะแต่เราดูหลักแสนเนี่ยกับหลัก18ล้านเนี่ยยังห่างไกลนะจ๊ะหลักแสนกับหลัก18ล้านยังห่างไกลมากเลยดังนั้นถ้าตามเราทำตามลำพังคนเดียวเนี่ยหืดขึ้นคอนะนี่เลยตัวเลยคอไปแล้วออกแล้วลอยเลยคอแล้วนะหืดเนี่ยเลยคอไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นนี่มีความจำเป็นไงว่าแหมถ้าทำคนเดียวก็ไม่ไหวก็ต้องมีเพื่อนไงจริงไหมจ๊ะต้องมีเพื่อนคราวนี้เราลองนึกนะ 7,000 ตำบลนะสมมติว่าเรามี 7,000 ตำบลตำบลนึงก็ช่วยกันมีเครือข่ายช่วยกันแล้วก็หล่อหลอมคนปีนึงแค่ตำบลละ100คนน่ะมักน้อยกัน100คน100คนนี่ 7,000 ตำบลนี่ 700,000 คนนะเห็นมั้ยไปไกลเลยแล้วทำอย่างต่อเนื่อง 700,000 คนเห็นไหมถ้าเรามีความจำเป็นต้องถ้าเราสร้างเครือข่ายคนดีขึ้นมานี่เราก็จะสามารถฟื้นฟูศีลธรรมได้จริงๆจ้ะนี่มันจะมีความสำคัญมากตอนนี้ชัดยังจ้ะว่าทำไมเราต้องมีเครือข่ายคนดีตอนนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้หลายคนอยากได้เครือข่ายคนดีนะแต่มันไม่ค่อยมีสักทีเพราะอะไรทำไมในทางกลับกันเครือข่ายคนไม่ดีนี่เยอะเลยนะเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายคอร์รัปชันเครือข่ายสีเทาทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเอ้ยทำไมมันมีเครือข่ายง่ายจังนะแต่เครือข่ายคนดีมันมียากจังอะเพราะอะไรหลวงพี่พยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็ศึกษาความเป็นมาเป็นไปนะดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องราวของบุคคลที่ทำหน้าที่เหล่านี้บางทีก็มากันทำท่าจะดีแล้วตอนหลังก็แตกคนเป็นคนดีกันไม่ได้รวมกันไม่ติดใช่ไหมต้องมีฉันไม่มีเธอมีเธอไม่มีฉันอะไรประมาณเนี้ยมันน่าจะศึกษาจริงๆนะมันเกิดอะไรแล้วเราจะใช้หลักตรงไหนแก้ไขตรงนี้ให้ได้นะเนี่ยอยู่ในใจหลวงพี่มาตลอดเวลานะจ๊ะแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครือข่ายคนไม่ดีเนี่ยมันตั้งง่ายจริงไหมเพราะคนไม่ดีเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยความโลภมนุษย์มันมีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่แล้วพอมีความโลภเท่านั้นปุ๊บนะโอ้โหรวมเครือข่ายมาเลยอยากจะได้ของเขาอะไรเป็นเรื่องเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยก็ด้วยความโลภใช่ไหมจ๊ะคอร์รัปชันความโลภให้ความโลภเพราะนั้นความโลภมันอยู่ในจิตใจของมนุษย์อยู่แล้วแต่นั้นการรวมเครือข่ายพวกเนี้ยมันง่ายจะมีปัญหาจะทะเลาะเบาะแว้งกันพอมีผลประโยชน์เข้ามาจบเลยจะเป็นจะตายนี่เจอผลประโยชน์เข้าไปนะความโลภเป็นตัวนำความโลภนี่เขากำกับได้ทุกสิ่งเลยแหละจะบอกให้เพราะนั้นจึงเรื่องง่ายมากเอ๊ะแต่เครือข่ายคนดีนี่เขาไม่ได้ใช้ความโลภไงใช่ไหมมันไม่ได้มีความโลภมาเกี่ยวข้องไม่ได้มีผลประโยชน์อย่างนั้นมันไม่ได้ขับเคลื่อนในความโลภคนดีอะคนดีเนี่ยมันอยู่ได้เดี๋ยวด้วยเป้าหมายอุดมการและแรงบันดาลใจเนี่ยคือคนดีแต่คราวนี้คนดีเนี่ยมันละเอียดอ่อนตรงที่ว่าถ้าเป้าหมายก็ไม่ชัดเจนอุดมการณ์ก็ยังไม่มั่นคงแรงบันดาลใจก็มีขึ้นๆลงๆไงมันก็เลยมีตรงนี้แหละที่ต้องรายละเอียดต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเครือข่ายคนไม่ดีไงตอนนี้เรามันลงจึงมีข้อควรระวังหลายอย่างหลวงพี่ก็ไปศึกษานะจ๊ะว่าเราจะทำเครือข่ายคนดีเนี่ยเราต้องใช้หลักธรรมหมดไหนต้องมีข้อควรอะไรว่างศึกษาซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูแล้วดูอีกทำแล้วก็ลองดูก็พบความจริงอย่างว่ามันมีหลักธรรมอันหนึ่งนะนี่ซึ่งหลวงพี่ก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยก็เคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นแหละเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นะมี3ส่วนใช่มั้ยจ๊ะตั้งแต่อุดมการหลักการแล้วก็วิธีการวิธีการในส่วนที่3เนี่ยวิธีการ6เป็นส่วนของการเผยแผ่แล้วเชื่อไหมว่าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยหลวงพี่เนี่ยประทับใจเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่บวชเลยนะธรรมะหมดบทเพราะว่าบทธรรมเนี่ยหมวดธรรม

อันที่สองจากการมาเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี30นะคือฟังโอวาทปาติโมกข์ประทับใจมากเรื่องแรกคนดีโลกต้องการฟังแล้วจบเลยมีคำตอบให้ชีวิตเลยเรื่องที่สองโอวาทปาติโมกข์เนี่ยหลวงพ่อทัตตะชีโวนะจ๊ะท่านเทศให้ฟังฝังใจเลยนี่ประทับใจมากแต่ก็ยังไม่เข้าใจมากนักในแต่ละส่วนคราวนี้ยงพี่อยากจะให้ดูนะจ๊ะสำหรับคนที่คิดจะสร้างเครือข่ายเนี่ยมองข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรโอวาทปาติโมกข์คือคำเทศของพระพุทธเจ้าที่เทศให้พระอรหันต์ฟังนะถ้าเรานึกนิดนึงเอ้าพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วมีอะไรที่พระอรหันต์จำเป็นต้องฟังอีกหรือมีอะไรที่พระอรหันต์ท่านไม่รู้หรือแล้วพระอรหันต์ที่มาฟังนี่ระดับพระพุทธเจ้าบวชให้นะจ๊ะและมีความพิเศษมีบารมีพิเศษด้วยคือเรียกว่าระดับเกียรตินิยมมาพูดง่ายที่ชุดละ 1,210 รูปที่ฟังนะจะเป็นเงี้ยมีความสำคัญขนาดนี้ได้หรือถึงต้องให้พระอรหันต์ฟังไม่ธรรมดาแน่เลยก็รู้แต่ว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยลึกซึ้งอะไรก็รู้แต่ว่ามันต้องไม่ธรรมดาเพราะนั้นท่านไม่เทศให้พระอรหันต์ฟังหรอกคราวนี้พอมาทำมากเข้าเรามาใส่ใจทบทวนไปทุดมาพบว่าแค่ข้อที่หนึ่งการไม่กล่าวร้ายหรือการไม่ว่าร้ายนี่เชื่อไหมถ้าไม่ชัดเจนในข้อนี้นะเราไม่สามารถสร้างเครือข่ายคนดีได้เลยสร้างไม่ได้เลยไม่ใช่มีมุมมองว่าเราแค่ว่าไปเทศไปสอนหรือว่าไปเผยแพร่ไปว่าร้ายใครไม่ใช่แค่นั้นในรายละเอียดคืออะไรไม่รู้ไหมจ๊ะการไม่ว่าร้ายเนี่ยมันรวมความถึงการไม่วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายด้วยสิ่งที่มันจะเกิดนะมากสำหรับการที่มันจะทำให้หมู่คณะแตกแยกทำให้ทีมงานแตกแยกมากที่สุดคือนั้นคือการวิพากษ์วิจารณ์ในทางร้ายนี่แหละไม่ถึงขั้นกล่าวร้ายหรือกล่าวโกหกนะแต่ว่าเอาแค่ว่าพูดในทางร้ายเนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วเรายังจำกันได้นะจ๊ะเรื่องราวของการแตกความสามัคคีของพระภิกษุในครั้งแรกในสมัยพุทธกาลเลยเรื่องราวตอนนั้นเนี่ยมันคือน้ำล้างก้นนั่นแหละพูดง่ายๆพระธรรมกถึกท่านเข้าห้องน้ำใช่ไหมจ๊ะแล้วท่านก็เหลือน้ำไว้ในขันซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระวินัยเนี่ยวินัยข้อว่ามาห้ามเอาเหลือน้ำไว้ในขันเนี่ยได้บัญญัติขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นอาบัติใช่ไหมจ๊ะคราวนี้พอท่านเข้าห้องน้ำไปท่านไม่ทราบเพราะว่าโดยพระธรรมกถึกท่านมักจะเดินทางไงเดินทางไปสอนที่นั่นที่นี่ต่างถิ่นต่างที่เนี่ยท่านออกมาเสร็จพระวินัยทรนะซึ่งเป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพระวินัยเนี่ยท่านเข้าห้องน้ำต่อท่านไปเห็นท่านก็บอกอ้าวนี่ท่านไม่รู้หรือว่ามีวินัยข้อห้ามนี้นะถ้างั้นก็จะปรงอาบัติไงบอกผมไม่รู้ครับผมยอมรับผิดอะไรเงี้ยพระธรรมก็ถึกแต่ที่ถามไปถามมาท่านบอกท่านไม่รู้ท่านไม่เป็นไรไม่รู้ก็ถือว่าท่านไม่ได้เจตนาก็จะคิดอย่างนั้นเรื่องราวคุณจบใช่ไหมจ๊ะเพราะเป็นพระผู้ใหญ่ทั้งคู่แต่ปรากฏว่าพระธรรมก็ถึกเนี่ยขออภัยพระวินัยทรนะท่านก็ไปเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังโดยนัยยะโดยประมาณนะท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะจ๊ะการที่ไปก็คงจะสอนลูกศิษย์นั่นแหละแล้วก็ยกเรื่องราวนี้มาเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าได้ข้อคิดข้อนะจ๊ะข้อผิดพลาดของคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสาธารณะจะพูดให้ใครฟังเนี่ยเอ่ยให้ใครฟังเนี่ยต้องอยู่วุฒิภาวะของคนรับฟังด้วยตอนนี้ลูกศิษย์ท่านนี่พอฟังเสร็จปุ๊บแน่นอนนะโดยอัธยาศัยเนี่ยคือสไตล์มันสั่งสไตล์อาจจะมีเรื่องหยุมหยิมอะไรที่ว่าต่างสไตล์ต่างอัธยาศัยขัดอกขัดใจกันมาบ้างนะก็นี่พอฟังเสร็จปุ๊บก็เอาเรื่องนี้ไปบลัฟให้กับลูกศิษย์ของพระนักเทศพระธรรมกถึกอาจารย์ท่านทำเทศคนอื่นเยอะแยะอาบัติจะไม่รู้ตัวอาบัติเลยไปพูดว่าอย่างนั้นไอ้ลูกศิษย์ฟังก็ไปฟ้องอาจารย์เลยนะ

ลูกศิษย์พระธรรมกถึกไปฟ้องพระอาจารย์เนี่ยไอ้ลูกศิษย์ฝ่ายนู้นก็มาว่าพระนะบอกท่านน่ะสอนคนอื่นเยอะแต่เรื่องนี้อาบัติแค่นี้ยังไม่รู้ตัวว่าอาบัติเลยก็มีอารมณ์โมโหนะอ่ะก็คุยกันแล้วนี่ว่าเราก็รับผิดแล้วเนี่ยเราไม่รู้นะก็ว่าเราไม่อาบัติไม่ได้เจตนาทำไมถึงทำอย่างนั้นไม่ได้สืบสาวเราเรื่องจริงเป็นยังไงแต่ดูตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะมันมาจากการวิพากษ์วิจารณ์และการขยายผลถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ขยายผลมันต้องจบแล้วแต่เพราะมันขยายผลไงวิพากษ์วิจารณ์ในทางร้ายแม้เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดในทางร้ายมันก็ไม่เข้าหลักวาจาสุภาษิตจริงไหมจ๊ะพอไม่เข้าหลักวาจาสุภาษิตปั๊บมันขยายผลในทางร้ายเลยแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายนี่แต่ความสามัคคีกันเลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมคราวนี้เราดูตัวอย่างตัวนั้นเนี่ยเราย้อนกลับมาดูตรงนี้บ้างส่วนใหญ่ในเวลาทำงานด้วยกันมันกระทบกันมันต่างคนต่างอดีตมันกระทบกันนะจ๊ะเป็นเรื่องปกติกระทบกันแล้วไปยังไงต่อล่ะเนี่ยกระทบกันก็ว่ากันวิจารณ์กันวิจารณ์ไปวิจารณ์มาเรื่องเล็กๆขยายใหญ่ไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะจ๊ะถ้าคิดจะสร้างเครือข่ายคนดีหรือสร้างความสามัคคีนะต้องให้ทีมงานเนี่ยพูดน้อยๆหน่อยแต่นะพูดน้อยๆและพูดด้วยวาจาสุภาษิตและพูดแต่ตอกย้ำซ้ำเติมในความเสียหายคนอื่นนะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยขอยืนยันแล้วใครที่พูดเยอะๆนี่นะไปทำงานเป็นทีมไปสร้างเครือข่ายไม่ได้จ๊ะไปทำลายเครือข่ายได้แต่สร้างเครือข่ายไม่ได้เลยอันนี้สำคัญมากจากประสบการณ์ที่หลวงพี่เห็นจริงนะโอ้โหแค่คำนี้คำเดียวนะจ๊ะทีมงานพังทลายเลยอะแค่ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยมันกระจายไปทั่วยิ่งถ้าเกิดว่าเธอว่าฉันก็ว่าเธอวิจารณ์ฉันก็วิจารณ์จนไม่รู้ว่าเรื่องปฐมเหตุเกิดจากอะไรเหมือนกับพระภิกษุเนี่ยที่แตกความสามัคคีกันขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปห้ามนะจ๊ะพอมันหน้ามืดแล้วนี่มันถ้าหน้าสว่างไม่เป็นไรอะถ้าหน้ามืดแล้วจบเลยคือไม่มันคิดแล้วไม่ออกแล้วพระพุทธเจ้าไปห้ามบอกพุทธเจ้าว่าพระองค์ขวนขวายน้อยหน่อยเถิดเดี๋ยวข้าพระเจ้ารับผิดชอบเองเรื่องนี้ข้าพระเจ้ารับผิดชอบเองพุทธเจ้าจึงต้องหลบไปในป่านะเข้าป่านะทะเลาะกันอย่างนี้นะในยะนี้มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นอ๋อถึงเลยเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าท่านเทศให้พระอรหันต์ฟังเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากนะจ๊ะถ้าเราคิดจะสร้างเครือข่ายคนดีต้องใส่ใจในโอวาทปาติโมกส่วนนี้ให้ดีนะทบทายทวนมาให้ดีเรามองข้ามไม่ได้เลยแค่ข้อแรกนี่ก็ไปไม่เป็นแล้วยิ่งไปกว่านั้นการสร้างเครือข่ายคนดีสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนะจ๊ะว่าเราไม่ได้แสวงหาคนรู้ใจนะเราแสวงหาเพื่อนร่วมทางนะจ๊ะเห็นไหมเหมือนเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยใครที่ไปกับเรามีนครสวรรค์ไปกันได้ครับรถคันนี้ก็ได้แต่เขาถึงนครสวรรค์เขาลงรถก่อนใช่ไหมใครไปกำแพงเพชรไปสายนี้ไปกับเราได้เราแสวงหาเพื่อนร่วมทางนะไม่ได้แสวงหาคนรู้ใจนะจ๊ะคำว่าเครือข่ายคนดีนี่ไม่ใช่ว่าคนที่รู้ใจจะมีกี่คนที่รู้ใจผมพี่ถามหน่อยเครือข่ายคนดีนั้นมันจะเป็นเครือข่ายได้ไหมจ๊ะได้ไหมมีอยู่สองสามคนนั่นแหละคือไอ้นี่มันถูกใจฉันนะฉันก็คุยได้สองคนคนอื่นไม่คุยด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยคือการแสดงเพื่อร่วมทางในเพื่อร่วมทางนั้นถ้ามีเพื่อร่วมอุดมการณ์ด้วยก็ยิ่งดีจะเหนียวแน่นเพราะจุดหมายไปทางที่เดียวกันแต่ในทางปฏิบัติคนหมู่มากเนี่ยบางทีเราไม่ถึงขั้นเอาทุกคนจะต้องไปกับเราเอาแค่ว่าไปในทางเดียวกันน่ะก็ดีมากแล้วจริงไหมจ๊ะแล้วจากนั้นเราก็มาดูเนี่ยอารมณ์อร่อยกันว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เวลาเราทำงานจริงเนี่ยมันจะได้ประคับประคองกันไปพระพุทธเจ้าในท่านให้หลักเอาไว้นะจ๊ะในการแก้ไขเวลาแตกความสามัคคีเนี่ยคือมันต้องมีลูกแก้ไงในเมื่อมันมีจุดเปราะบางเพราะเป้าหมาย
ของคนทำความดีเนี่ยถึงขั้นว่าเป้าหมายมั่นคงอุดมการแน่วแน่แรงบันดาลใจไม่ถดถอยเนี่ยมันหายากนะจ๊ะดังนั้นเมื่อต้องมีข้อควรระวังเลยมันไม่เหมือนเครือข่ายของคนไม่ดีเขาไอ้นั่นเขาเติมเรื่องความโลภไปเรื่อยๆเนี่ยมันจบเลยจบทุกอย่างได้รวมตัวด้วยความโลภเลยแต่ของเรามันไม่ได้รวมตัวด้วยความโลภมันต้องมีเป้าหมายอุดมการณ์แล้วไปในทางเดียวกันในเมื่อเป้าหมายอุดมการณ์แรงบันดาลใจยังไม่แข็งแรงเนี่ยคนจะทำหน้าที่นี้เนี่ยต้องเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะจ๊ะแล้วแน่นอนเนี่ยแรงบันดาลใจคงไม่เกิดจากการว่าร้ายใครคงไม่เกิดจากความแบบเอาความผิดของผู้อื่นแล้วมาตอกย้ำหลวงพี่ชอบคำสอนคุณยายนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อท่านเคยพูดถึงว่าคุณยายมักจะคอยพูดให้หลวงพ่อฟังว่าอย่าไปกังวลอย่าไปให้ความสำคัญหรือจะไปใส่ใจกับความผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์มากให้ปล่อยวางความผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ไปบ้างเราจะได้สบายใจใจเราจะเป็นสุขแล้วเราจะสร้างบารมีได้ดีเพราะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละกว่าจะแก้เขาได้มันยากใช่ไหมจ๊ะมันไม่ได้ง่ายหรอกจะแก้นิสัยใครคนใดคนหนึ่งอ่ะยากถ้ารู้จักปล่อยวางตรงนี้บ้างอ่ะดีนี่คือสิ่งที่คุณยายท่านจะมักจะพูดหลวงพ่อท่านฟังอะไรพูดหลวงพี่จำนะพอฟังเสร็จเวลาเราทำหน้าที่นี้เราก็แบบหยุนหยวนมั้งอ่ะโดยเฉพาะถ้าเราจะเป็นผู้นำในเครือข่ายคนดีเนี่ยมันยอมรับด้วยคุณธรรมนะจ๊ะมันไม่ได้ยอมรับว่าฉันเป็นนายเธอเป็นนายฉันบทบาทของกันและกันก็มันอยู่ที่การยอมรับกันและกันทั้งนั้นแหละดังนั้นมันก็ต้องมีคุณธรรมที่จะน้อมนำเข้าไปเพราะพระพุทธเจ้าให้หลักการเนี่ยจุดเปราะบางเนี่ยให้สารานิยธรรมไว้ไปดูกัน6ข้อนะจ๊ะตั้งแต่คิดพูดทำโดยตั้งจิตเมตตาไงใช่ไหมเรามีอะไรก็แบ่งปันกันนะจ๊ะมี6ข้อนี่เราไปดูนี่เป็นหลักการที่ท่านให้ไว้ในการแก้ไขในเรื่องเหล่านี้เติมเต็มความสมบูรณ์สำหรับเครือข่ายคนดีมันไม่มีไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางเนี่ยเราต้องยอมรับเราจะพยายามขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่มีเครือข่ายคนดีเนี่ยโหมันยากเพราะงานมันใหญ่เกินกว่าจะทำตามลำพังจริงไหมจ๊ะเพราะนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะที่หลวงพี่ทำนาวาบูชาธรรมเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งเลยเพราะเรารู้ว่าเราจะเชื่อมใจของคนดีเขาทำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อนุสรณ์สถานเนี่ยซึ่งเป็นแดนเกิดของพระผู้ปราบมารในเส้นทางพระผู้ปราบมารเนี่ยนั่นคือจุดตั้งต้นเราจะขับเคลื่อนจุดตั้งต้นเส้นทางนี้อย่างไรน่ะที่จะมีเครือข่ายคนดีในเส้นทางพระผู้ปราบมารเพราะอะไรเพราะมันเป็นพื้นฐานน่ะมันเป็นความเข้มแข็งที่จะรองรับกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวหลวงปู่วัดปากน้ำจนกระทั่งถึงการฟื้นฟูศีลธรรมน่ะดังนั้นเราไม่มีไม่ได้น่ะเราจำเป็นต้องมีจึงเป็นที่มาของนาวาบูชาธรรมไงนาวาบูชาธรรมถ้าเราทบทวนกันให้ดีนะจ๊ะที่หลวงพี่บอกว่าเมื่อเรามองไปถึงระยะไกลๆโครงการนี้จึงถูกออกแบบให้เป็นงานประเพณีโดยมีรากฐานอยู่บนความเป็นลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ไงสองพี่น้องคนสองพี่น้องถือว่าเป็นอยู่ในฐานะของเป็นลูกหลานบนแผ่นดินเกิดใช่ไหมจ๊ะถือเป็นลูกหลานบนแผ่นดินเกิดศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเช่นวัดพระธรรมกายเนี่ยถือเป็นลูกหลานในสายธรรมและลูกหลานในตระกูลมีแก้วน้อยถือเป็นลูกหลานในสายโลหิตรากฐานประเพณีของอนุสรณ์สถานของนาวาบูชาธรรมอยู่ที่ตรงนี้นะเราฝากเราผูกเรื่องราวของโครงการนาวาบูชาไปตรงนี้และนำไปสู่ความเชื่อมเรื่องราวต่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านกิจกรรมต่างๆเพราะเราต้องการรวมใจเขาให้เป็นเครือข่ายคนดีแต่ก็อย่างที่บอก1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสิ่งประสบการณ์หลากหลายที่เราได้ว่าเอ๊ถึงแม้เขาจะเป็นลูกหลานหลวงปู่แต่เป้าหมายอุดมการณ์และแรงบันดาลใจเนี่ย
มันก็แตกต่างออกไปใช่ไหมจ๊ะมันจึงต้อง

0: รณาการเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้ได้ประโยชน์ในทุกส่วนไงถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จมันจะมาทั้งองค์คาพยพเลยจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูความคืบหน้านะว่านี่จริงๆหนูพี่จะขยายความเยอะกว่านี้แต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นจริงไหมจ๊ะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปต่ออีกทีนึงในวันที่13ตุลาคมไงบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเรื่องมันอีกยาวไกลนะจ๊ะก็ทำไมล่ะก็ขนาดตอนของตั้งต้นยังมีตอนแรกตอนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมงานนี้ก็ต้องมีตอนสองกันบ้างจริงไหมการเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยววันนี้ตกลงนะเอาเท่าไหร่เท่านั้นแล้วค่อยไปดูอีกทีหนึ่งเรามาดูความคืบหน้าก่อนจ้ะนี่เรามาทบทวนนิดนึงนะว่าพิธีเคลื่อนนาวาบูชาธรรมนะปีนี้คือหลังลอยกระทงประมาณ5วันนะก็วันที่29พฤศจิกายนแล้วล่าสุดนี่เราไปสำรวจทางน้ำมานี่เป็นบรรยากาศนะครับทางน้ำนี่เป็นคลองสองพี่น้องเนอะเมื่อเวลาถึงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรองนายกเทศมนตรีของที่แล้วก็รองนายกอบต.แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่มาด้วยกันสื่อมวลชนก็มารวมทั้งเจ้าท่าอะไรก็มานะจ๊ะนี่แล้วก็ลูกหลานหลวงปู่ที่มากันประมาณนี้นะนี่เป็นบรรยากาศนะนี่ที่เห็นนี่ก็ช่วยนะอาจารย์ยุทธยามีอะไรอย่างเนี้ยมานี่เป็นคราวนี้เราต้องมีการสำรวจพอสำรวจก็วางแผนร่วมกันที่เห็นเนี่ยอยู่ตอนเนี้ยเป็นศาลาวัดสองพี่น้องซึ่งเมื่อปีที่แล้วไม่มีนะพอเราทำนาวาบูชาเสร็จปุ๊บเขาก็เกิดแรงบันดาลใจนะไปช่วยกัน
1: ไม่ค่อยมีปัญหา
0: อันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ของรอง
1: ช่วงที่รอยต่อระหว่างต้นตาลกับบางพับนะคะจะเป็นต้น
0: ของรองนายกเทศมนตรีต้นตาลนะซึ่งเขาจะมีพื้นที
1: ่
0: มากในนั้น
1: แล้วก็อบต.ก็แนะนำเรือที่จะมาตัดให้ก็โอเคเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร
2: คือคาดว่าจะถึงวันที่นี้คือคงจะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยดีมากค่ะแม้กระทั่งจุดถ่ายภาพก็เดี๋ยวประสานให้นะคะ
2: แล้วทางชาวบ้านเราจะไปประชาสัมพันธ์ไหมครับ
1: ประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยวก่อนจะมีงานโครงการนาวาบูชาธรรมเนี่ยก็จะมีงานอื่นมาแทรกก่อนช่วงนี้คือประชาชนจะเยอะก็อาศัยตรงนี้นะคะ
3: ก็ในกิจกรรมของโครงการนาวาบูชาธรรมนะครับก็มีอาหาร
0: ที่เป็นรองนายกเทศมนตรี
3: มากมายด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวแล้วก็มาชิม
2: ถ้ามานี่ถือว่าทั้งอิ่มบุญอิ่มท้อง
3: ครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องด้วยเลยมางานเดียวได้ทุกอย่างนะครับก็ถือว่าปีนึงเราก็มาสร้างบุญด้วยกันเพื่อให้จิตใจเรามีความสงบแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆของสองพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ยังทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพดั้งเดิมที่เป็นมา170กว่าปีก็ยังคงไว้อยู่และก็ยังมีวัดที่น่าเชิดชูน่าบำรุงรักษาธนุบำรุงเอาไว้นะครับอย่างเช่นวัดสองพี่น้องอดีตนั้นเป็นวัดเก่าแก่มากมา400กว่าปีดั้งเดิมชื่อวัดไผ่ล้อมนะครับต่อมาก็มาเปลี่ยนตามลำคลองเป็นวัดสองพี่น้อง
0: เนี่ยเราจะเป็นความคืบหน้าคือเราจะมีการทุกขั้นตอนนะจ๊ะเราจะมีการบูรณาการกันช่วยกันเพราะว่าเรื่องเนี้ยตอนนี้ชาวสองพี่น้องเนี่ยทั้งประชาชนเองรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเห็นแล้วว่างานนี้มีความสำคัญให้ประโยชน์กับทุกๆด้านจริงๆนะจ๊ะแล้วก็มันก็มีความภาคภูมิใจที่เขาได้มีการเป็นลูกหลานของหลวงปู่เนี่ยใช่ไหมซึ่งความจริงตรงนี้เนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อไปร้อยปีพันปีข้างหน้าคนที่เกิดในดินแดนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของหลวงปู่บนแผ่นดินเกิดนั่นเองดังนั้นประเพณีนี้จะสืบต่อไปและความเข้าใจตรงนี้นะจ๊ะ

รวมกันที่จะมาสร้างแล้วก็ให้ลูกหลานในสายธรรมนะจากที่ต่างๆนะไปร่วมงานใช่ไหมจ๊ะก็โดยเพราะก็มีพวกเราหลายท่านเลยที่ได้ปีที่แล้วมีอุปสรรคมากนิดหน่อยปีแรกเยอะแยะนะแต่ว่าก็คลี่คลายไปได้นะจ๊ะแต่ปีนี้เนี่ยเราก็เห็นทุกอย่างแล้วมาปีนึงแล้วคราวนี้ก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจ้ะเพราะฉะนั้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสานต่อไปได้เนี่ยมันก็ต้องใช้หลักนะในการดำเนินงานโดยเฉพาะหลักธรรมที่ต้องหลังอิงไว้เนี่ยที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยเราทำตรงนี้ขึ้นมาจะมีความเข้มแข็งและรองรับงานพระศาสนาได้ดีและอีกหน่อยเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่เราจะฟื้นฟูศีลธรรมโดยมีหลักใจคือหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยเป็นต้นแบบความดีของคนสุพรรณบุรีจ้ะสำหรับวันนี้นะจ๊ะก็คงพบกันใหม่นะในพิธี13ตุลาคมนะวันนี้ก็เอวังด้วยประกาศฉนี้จ้ะขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณคุณของมหาโพธิอาจารย์ทุกท่านโดยบรรดานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีคอยสมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักคอนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลาย

แล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของ

แสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไอ้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจ

กับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องลอยโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้จิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไป

็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและการนิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทอง

นยาวรุโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนปโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงเดินทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายๆเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายทั้งแถบกล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งหรือมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจ

กลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่น

เห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวง

ปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลึงกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงทำอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิท่านหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมี

ขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ

มีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโกสภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าติดเตาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างและก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้น

ีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่ง

ั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติ
ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศลงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโร

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9

0: เป็นพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็น

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศา

0: ากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล
0: ้
1: ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็น

0: หลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ